0: ตอนกลางวันเพราะตอนกลางคืนเป็นยังไงหนาวหรืออุณหภูมิต่ำในตอนกลางคืนนะเอาละค่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนมีอะไรบ้างเราจะเริ่มแรกที่ป่าชายเลนค่ะเดี๋ยวดูพืชกันก่อนเนาะนะคะพืชต้นแรกคือต้นโกงกลางนะใช่ไหมคะต้นโกงกลางมีอะไรพิเศษคะยังจำได้ไหมรากเป็นอย่างไรรากก็จะทำไมคะค้ำจุนลำต้นให้มั่นคงนั่นเองก็จะมีรากออกมาจากลำต้นเยอะแยะเลยนะคะต้นที่สองคือต้นต้นแสมนะคะต้นแสมถ้าหนูสังเกตหนูก็จะเห็นว่ารากจะโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินใช่ไหมคะเพราะเขาจะต้องหายใจเนาะเพราะว่าบริเวณป่าชะเลนเนี่ยน้ำเนี่ยจะทำไมคะท่วมขังตลอดเลยดังนั้นรากก็จะต้องหายใจหรือเขาเรียกว่ารากอากาศนะคะดังนั้นค่ะพืชที่อยู่ป่าชะเลนเขาจะมีระบบรากที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่ะมาดูสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์กันบ้างนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรคะ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: แสมต่อไป
1: นกยาง
0: นกยางหมดหรือยังอะไรคะ
1: ปลาต
0: ีนปลาตีนนะคะนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในป่าชายเลนต่อไปก็คือทะเลทรายนะคะเอ๊สิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะอยู่ทะเลทรายลืมยังมีอูฐ
1: กระบองเพชร
0: สุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะหมดหรือยังลองดูสิะนะคะนี่อูดแมวป่าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ต้นกระบองเพชรนั่นเองนะคะต่อไปไปดูขั้วโลกกันบ้างนะคะขั้วโลกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในขั้วโลกมีอะไรบ้างแล้วนะเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะมีแมวน้ำนะคะหมีแล้วก็นกเพนกวินจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะคะในที่อยู่ที่อาศัยอยู่แต่ละแห่งเนี่ยมีแค่นี้ไหมยังมีอีกมากมายเลยนะคะแต่อันนี้ที่นำมาก็คือเราทำกิจกรรมไปใช่ไหมคะในใบงานนะคะในตัวกิจกรรมลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขามีบัตรภาพสิ่งมีชีวิตมาให้นักเรียนเลือกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนั้นเป็นอย่างไรต่อไปนะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ได้นะคะและนักเรียนนะคะจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลค่ะและการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ยังใช้อุปกรณ์นะคะก็คือคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะหรือใครบอกว่าหนูจะร่วมกับพี่ปลายได้ไหมคะได้หรือใครจะบอกว่าหนูจะสืบคนได้ไหมคะได้เช่นกันถ้ามีอุปกรณ์เรียนก็สามารถสืบคนได้เลยนะคะเอาละค่ะกิจกรรมของเราจะอยู่ในหน้าที่22กับหน้า23ซึ่งจะต่อในข้อที่เท่าไหร่คะกิจกรรมวันนี้อยู่ในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: และข้อที่5นั่นเองนะคะข้อ4และข้อ5เอาล่ะต้นทางและปลายทางเตรียมพร้อมหรือยังคะเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำกันเลยค่ะว่าทำอย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะในใจนะคะ

ร้อยไหมคะทางต้นทางและปลายทางเรียบร้อยนะเอาล่ะนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าเราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย

เราต้องวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์อย่างไรนักเรียนก็ดูว่าสิ่งมีชีวิตอะค่ะที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ที่อยู่หนึ่งได้เนี่ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างและลักษณะสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อย่างไรอันนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วลองเชื่อมโยงดูนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปคะหลังจากวิเคราะห์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วจะต้องทำสื่อนั่นเองนะคะดังนั้นสื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นนั้นจะต้องเป็นสื่อที่สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะแล้วก็นำเสนอด้วยนะในวันนี้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ

0: ดยต้องใช้อะไรด้วยในการประเมินเหตุผลในการประเมินนะคะเพื่อนประเมินแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมนะคะเพื่อนนำเสนอแล้วเราประเมินดูซิว่าเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่านะคะในสิ่งที่เพื่อนนำเสนอมารวมทั้งใช้ข้อมูลในการนำเสนอมาทำอะไรคะมาทำอะไรเอ่ย
1: ใช้ข้อมูลจากการนำเสนอของแต่
0: ฉะนั้นนักเรียนยังจำได้ไหมคะตอนช่วงที่เราอภิปรายกันใช่ไหมคะที่เราคุยกันกับเพื่อนแล้วก็เลือกสิ่งมีชีวิตไปใส่ในแหล่งที่อยู่นั้นเนี่ยนะคะหลังจากนักเรียนทำสื่อและนำเสนอแล้วนักเรียนก็กลับไปแก้ไขนะคะดังนั้นสิ่งที่แก้ไขลงไปก็คือเป็นความรู้ที่ทำไมคะถูกต้องแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการปรับข้อมูลนะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะเราจะทำกิจกรรมนะคะในใบงานเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์เชื่อมโยงของลักษณะและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ดังนั้นตรงนี้คือเขียนแหล่งที่อยู่แหล่งที่อยู่ที่นักเรียนเลือกอะค่ะในกลุ่มที่นักเรียนเลือกนักเรียนเลือกแหล่งที่อยู่ใดนักเรียนก็เขียนแหล่งที่อยู่ไปด้วยแล้วความเหมาะสมของโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเลือกป่าชายเลนนักเรียนก็ไปดูว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาสามารถอยู่ในป่าชายเลนได้เนี่ยเขามีโครงสร้าง

0: ณะอย่างไรซึ่งมีแค่สัตว์ไหมคะมีพืชด้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนอาจจะวาดรูปนะคะหรือจะทำลักษณะแบบไหนก็ได้ที่นักเรียนนั้นสนใจนะคะและที่สำคัญคือเขียนนะคะมีการเขียนด้วยยิ่งดีนะคะมีการเขียนข้อความลงไปเพราะเขาจะต้องมีอะไรคะแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนอาจจะทำลงไปในใบงานนี้ได้นะคะปลายทางอาจจะทำลงไปในใบงานนี้หรือจะทำในกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้านักเรียนนั้นมีกลุ่มนะคะที่จำนวนคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยมากนะคะนักเรียนอาจจะทำในกระดาษแผ่นใหญ่ก็ได้นะคะซึ่งนักเรียนต้นทางคุณครูจะให้กระดาษแผ่นใหญ่และนักเรียนนั้นทำดังนั้นสิ่งนักเรียนต้องเขียนลงไปในกระดาษเลย3จุดที่ต้องเขียนฟังนะต้องเขียนอะไร3จุดนะคะปลายทางด้วยนะคะถ้าไม่ได้ใช้ในใบงานนี้ท่านเรียนจะทำในกระดาษอื่นนะคะสามารถทำกระดาษอื่นได้นะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าสิ่งนักเรียนจะต้องเขียนเลยคือแหล่งที่อยู่ค่ะจุดที่1นะแหล่งที่อยู่ที่นักเรียนเลือกคือที่ใด2ความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ตรงนี้นักเรียนก็ต้องเขียนด้วยนะคะจุดที่3ก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะในการที่จะเขียนหรือวาดรูปนะคะลงไปในใบงานฟังจากตรงนี้แล้วพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเอาละค่ะดังนั้นนะคะตรงส่วนนี้ค่ะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางในวันนี้นักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของลักษณะและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ที่เลือกแล้วก็สร้างเป็นสื่อค่ะเพื่ออธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั้นแล้วก็นำเสนอนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะคอยช่วยแนะนำการสร้างสื่อที่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นร่วมกันนำเสนอสื่อนะคะเอาละทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เตรียมพร้อมในการนำเสนอได้เลยค่ะปลายทางนำเสนอได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะเดี๋ยวส่งตัวแทนนำเสนอนะคะก็จะมี3แหล่งนะคะในการที่จะนำเสนอนะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้คือแหล่งที่อยู่ใดคะที่จะนำเสนอก่อน

0: อะไรนะลูกอ่ะขั้วโลกนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมตัวแทนจากกลุ่มที่2มานำเสนอแหล่งที่อยู่คือของขั้วโลกครับความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ขั้วโลกเป็นบริเวณที่อุณหภูมิต่ำมากมีอากาศหนาวเย็นมีน้ำแข็งและหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะเป็นโครงสร้างของลักษณะสิ่งมีชีวิตดังนี้
2: มีขั้วโลกมีขนหนาฟูและมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากทำให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีแมวน้ำมีครีบหน้าสั้นป้อมมีกรงเล็บขนาดเล็กมีครีบหางสั้นๆที่ก้นไม่มีใบหูมีเพียงรูเล็กๆไว้สำหรับฟังเสียงนกเพนกวินมีปีกที่มีหนาคล้ายครีบใช้ในการว่ายน้ำแหล่งที่มาจากมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และเว็บไซต์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่2ค่ะต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่เท่าไหร่4ป่าชายเลนใช่ไหมคะ
3: ตัวแทนกลุ่ม4ครับแหล่งที่อยู่คือป่าชายเลนความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ป่าชายเลนอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบและปากแม่น้ำดินมีลักษณะเป็นดินเลนมีน้ำท่วมขังเสมอพืชและสัตว์จึงต้องมีโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ในป่าชายเลน
4: เช่นต้นโกงกลางมีรากออกมาจากลำต้นจำนวนมากเพื่อช่วยค้ำจุนลำต้นปลาตีนมีคีบอกที่แข็งแรงสามารถเคลื่อนที่บนดินเลนคล้ายกับการเดินต้นแสมมีรากหายใจคล้ายดินสอแหล่งที่มากรมทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งและกรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละค่ะกลุ่มที่4ก็นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะก็คือแหล่งที่อยู่ใดคะที่เหลือก็เป็นแหล่งที่อยู่อะไรคะลูกทะเลทรายนะคะกลุ่ม5จะนำเสนอนะคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยค่ะ
5: หนูตัวแทนจากกลุ่ม5ค่ะแหล่งที่อยู่คือทะเลทรายความเหมาะสมของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ทะเลทรายเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างมีฝนตกปริมาณน้อยมากต่อปีเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากในช่วงกลางวันและต่ำในช่วงเวลากลางคืนพืชและสัตว์จึงต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมถึงจะสามารถอยู่อาศัยในทะเลทรายได้ค่ะอูฐในทะเลทรายสามารถอยู่ได้ในทะเลทรายได้โดยไม่ต้องกินน้ำนานถึง2 สัปดาห์เพราะสะสมไขมันไว้ ที่หนอกมันขายาวช่วยให้ลำตัวอยู่ห่างจากพื้นทรายที่ร้อนระอุค่ะ
6: ต้นกระบองเพชรค่ะมีลำต้นอวบใหญ่เพื่อเก็บน้ำไว้ในลำต้นปรับเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำแมวป่ามีใบหูขนาดใหญ่เป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนสุนัขจิ้งจอกมีขนที่เท้าหนาสำหรับใช้เดินบนพื้นทรายที่ร้อนระอุค่ะแหล่งที่มาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
5: www.animal2u.com ค่ะ
0: ปรบมือกับกลุ่มที่5ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการนำเสนอนะคะนี่คือตัวแทนของกลุ่มเพื่อนนะคะและทำเป็นอย่างไรบ้างคะนำเสนอเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปอภิปรายกันต่อค่ะมาค่ะเรามาอภิปรายนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ค่ะนะเรามาดูกันค่ะบริเวณป่าชายเลนมีลักษณะอย่างไรคะเมื่อสักครู่เพื่อนๆนำเสนอนักเรียนยังจำได้ไหมเป็นอย่างไรบ้างเป็นป่าใช่ไหมอยู่บริเวณไหนคะฝั่งทะเลทะเลสาบและก็ปากแม่น้ำส่วนดินจะมีลักษณะเป็นอย่างไรดินดินจะมีลักษณะเป็นดินเลนแล้วก็มีน้ำทะเลเนี่ยท่วมขังอยู่เสมอเลยนะคะเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในป่าชายเลนจึงมีลักษณะและโครงสร้างเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่เช่นต้นกงกลางเขามีโครงสร้างยังไงคะตรงนี้มีโครงสร้างยังไงคะใช่มีรากที่ทำไมช่วยค้ำจุนลำต้นนะคะเนื่องจากน้ำทะเลท่วมขังตลอดใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้รากเขาจะต้องแข็งแรงนะคะต่อไปปลาตีนนะคะปลาตีนมีโครงสร้างอย่างไรคะที่เหมาะสมที่สามารถอยู่ในป่าชายเลนได้เขาจะมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะมีครีบอะไรเอ่ยครีบอกที่ทำไมด้วยแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาจะทำไมคะสามารถเดินบนดินเลนได้นั่นเองนะคะต่อไปบริเวณทะเลทรายมีลักษณะอย่างไรคะทะเลทรายมีฝนตกไหม
7: ไม่ม
0: ีมีเหมือนกันแต่ทำไม
7: น้อย
0: มากเลยนะคะเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างนะมีอุณหภูมิสูงมากค่ะในช่วงเวลากลางวันแล้วก็จะต่ำในเวลากลางคืนนะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในทะเลทรายได้เขาจะต้องมีนะคะลักษณะโครงสร้างนี่คือพูดโดยรวมถ้าเป็นสัตว์ขนเป็นยังไงคะขนสั้นชั้นไขมันเป็นยังไงชั้นไขมันใต้ผิวหนังจะไม่หนาแล้วก็จะมีใบหูใหญ่แล้วก็จมูกยาวเพื่อระบายความร้อนในร่างกายนะคะส่วนพืชก็ปรับเหมือนกันที่เพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่นำเสนอมานะคะกระบองเพชรเขาจะทำไมคะมีการเปลี่ยนใบให้มีลักษณะคล้ายกับอะไร
7: หน
0: ามนะคะเพื่อลดการสูญเสียน้ำนั่นเองนะเอาละค่ะต่อไปขั้วโลกเนาะนะคะขั้วโลกนะคะมีลักษณะอย่างไรเอ่ย
7: ม
0: ีน้ำแข็งปกคลุมพื้นที่ตลอดทั้งปีเลยอุณหภูมิเป็นอย่างไรต่ำมากมีอากาศที
7: ่
0: หนาวเย็นนะคะดังนั้นค่ะสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ได้ก็ต้องมีโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะคะโดยสัตว์จะมีขนที่เป็นอย่างไรคะขนเป็นยังไงขนยาวขนต้องยาวเนาะเพราะสภาพอากาศเป็นยังไงหนาวเย็นมากนะแล้วก็มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่เป็นอย่างไรด้วยหนานะคะมีใบหูแล้วก็จมูกสั้นนะคะสัตว์จะมี

0: ตอนที่เรียนอภิปรายไว้ยกตัวอย่างเช่นครั้งที่แล้วครูจำได้มีใครที่บอกว่า อยู่ในทะเลทรายมีแค่อูฐอย่างเดียวใช่ไหมอูฐอย่างเดียวทีนี้เราฟังจากการนำเสนอของเพื่อนแล้วเราสามารถมาทำอะไรได้คะมาปรับหลังการนำเสนอได้สรุปแล้วมีแค่อูฐอย่างเดียวไหมมีอะไรอีกสุนัขจิ้งจอกแมวป่าต้นกระบองเพชรใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยไปปรับนะทั้งแหล่งที่อยู่ทั้ง3แหล่งเลยไม่ว่าเป็นป่าชายเลนนะคะหรือว่าทะเลทรายหรือว่าจะเป็นสุดท้ายคือเป็นอะไรคะ
1: ทั่
0: วโลกนั่นเองนะคะปรับหลังการนำเสนอหรือบางคนอาจจะไม่มีการปรับก็ได้นี่ต้องดูว่าตัวเองเขียนอะไรลงไปตอนช่วงที่อภิปรายกับเพื่อนนะคะอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองทำแบบประเมินตนเองดูนะคะวันนี้นะอยู่ในข้อที่2 3และ4หน้า31ค่ะนักเรียนได้มีการตัดสินใจเลือกข้อมูลมาสร้างเป็นสื่อไหมวันนี้ได้ตัดสินใจเลือกไหมคะทำได้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงมีการสร้างสื่อเพื่ออธิบายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตได้เหมาะสมกับข้อมูลที่นักเรียนหามาไหมคะวันนี้ทำได้เป็นยังไงมีการช่วยเหลือเพื่อนไหมทำเป็นยังไงคะสร้างสื่ออธิบายได้ชัดเจนหรือเปล่าแล้วประเมินและยอมรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆโดยพิจารณาจากหลักฐานไหมมีแหล่งที่มาชัดเจนหรือเปล่านักเรียนได้เขียนแหล่งที่มาไหมคะเขียนไหมคะต้องเขียนลงไปด้วยนะคะในชิ้นงานของนักเรียนว่าตรงเนี้ยนักเรียนข้อมูลตรงเนี้ยเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเรามีการหาจากแหล่งต่างๆซึ่งแหล่งต่างนั้นเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะสรุปแล้วทุกคนหันมองนะทั้งต้นทางและปลายทางรู้หรือยังว่าแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่รู้หรือยังรู้หรือยังคะแล้วแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรแล้วพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆจะมีโครงสร้างและลักษณะอย่างไรลองคุยกับเพื่อนดูค่ะเพื่อนำไปสรุปบทเรียนเป็นยังไงบ้างถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้ก็คือสรุปบทเรียนได้วันนี้ได้รับความรู้อะไรมาบ้างลองคุยดูกับเพื่อนมีใครจะขึ้นสรุปบทเรียนไหมคะไหนลองอภิสราลองดูสิลูกลองสรุปบทเรียนหน่อย
2: ในที่อยู่แต่งละแห่งแต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันค่ะ
0: ค่ะ
2: สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน
0: เป็นอย่างไรยกตัวอย่างได้ไหมเช่น
2: ทะเลทรายกับขั้วโลกเหนือทะเลทรายมีสภาพอากาศที่ร้อนค่ะ
0: ค่ะ
2: ขั้วโลกเหนือมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น
0: ค่ะแล้วพืชและสัตว์เป็นอย่างไรคะดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆจะมีโครงสร้างลักษณะอย่างไรยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างเช่นอะไร
2: อูฐค่ะ
0: เป็นยังไงคะ
2: มีหนกไว้เก็บไขมันค่ะ
0: ค่ะแล้วขาที่ยาวทำไมเขาต้องขายาว
2: เพราะว่าบนพื้นดินมีความร้อนค่ะ
0: ค่ะเพื่อช่วยช่วงลำตัวเขาไม่อยู่ใกล้กับพื้นทรายใช่ไหมคะที่ร้อนระอุเนาะขายาวนะคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันเช่นป่าชายเลนเป็นยังไงคะเป็นบริเวณที่ทำไมน้ำท่วมถึงมีสภาพเป็นดินเลนทะเลทรายเป็นอย่างไรคะ
3: เป็น
0: อะไรนะสภาพอากาศที่ร้อนนะคะมีอุณหภูมิสูงสภาพอากาศร้อนขั้วโลกล่ะคะเป็นอย่างไรคะสภาพอากาศ
3: หนาวเย็น
0: อุณหภูมิต่ำมีสภาพอากาศหนาวเย็นดังนั้นทั้งพืชทั้งสัตว์เขาจะต้องทำไมอ่านพร้อมกันค่ะ

0: สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากงานให้นักเรียนนั้นกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะปลายทางก็อาจจะส่งคุณครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พบกันเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ

นะคะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้นะคะต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของโครงสร้างในลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้และกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ

0: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
1: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
2: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
0: พ่อ
2: เอ้ยมา
0: พ่อครับดูนี่สิครับ
2: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
0: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
3: นมัสการ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้านนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่ไว้ด้วยนะครับและจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อประกอบไปด้วยนักเรียนนะครับสามารถอธิบายแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้

0: พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าได้สามารถเขียนแนวทางการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าของตนเองในบ้านได้และสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าในงานบ้านนะครับจุดประสงค์ของคุณครูได้แสดงให้นักเรียนฟังไปแล้วนะครับเป็นจุดประสงค์ที่ง่ายมากเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางและปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วปลายทางก็เขียนมันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูวิทย์จะมีภาพให้นักเรียนสังเกตนะครับพร้อมกับมีคำถามด้วยครับตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางสังเกตภาพที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียน
1: ก๊อกน้ำ
0: เก่งมากเลยนะครับเป็นภาพเกี่ยวกับก๊อกน้ำนะครับแล้วจากภาพนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับจากภาพนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างครับสังเกตได้ว่าตอนนี้มีก๊อกน้ำหยดอยู่ใช่ไหมครับจะมีผลเสียอย่างไรบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบคำถามให้ครูหน่อยครับ
2: มีการสูญเสียทรัพยากรน้ำค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับสุดยอดมากเลยนะครับภาพที่เห็นนั้นอาจจะเป็นภาพของก๊อกน้ำที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำใช่ไหมครับผลเสียนั้นก็คืออาจจะทำให้ทรัพยากรในธรรมชาติของเรานั้นสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับหรือถ้าบางบ้านปล่อยทิ้งไว้แบบนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของน้ำสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพบในบ้านของเรานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรครับ
1: ปิด
0: เก่งมากเลยครับอาจจะต้องไปปิดน้ำให้สนิทกรณีถ้ามันรั่วจากก๊อกนะครับอาจจะแจ้งผู้ปกครองให้ซ่อมแซมนะครับหรือถ้านักเรียนไปเข้าห้องน้ำแล้วปรากฏว่าห้องน้ำของเรามีก๊อกรั่วแบบนี้ก็ควรที่จะมาแจ้งคุณครูโดยด่วนเลยนะครับเอาละครับสิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมจดบันทึกไว้ด้วยนะครับสำหรับพลังงานนั้นนะครับหมายถึงพลังต่างๆที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นงานนะครับเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับซึ่งพลังงานเหล่านี้นะครับก็สามารถทำมาเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะครับต่อไปนะครับทรัพยากรหมายถึงนะครับสิ่งที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไฟฟ้าน้ำมันป่าไม้แร่กระดาษมูลสัตว์ถ่านดินเป็นต้นนะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะครับเวลาที่เราใช้ไปก็จะมีการหมดไปในแต่ละวันฉะนั้นแล้วเวลาที่เราใช้เราก็จะต้องมีจิตสำนึกด้วยนะครับจะต้องใช้ให้ประหยัดให้คุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดนะครับตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางตั้งสตินะครับแล้วก็ยืดตัวให้ตรงฟังคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวทางใช้พลังงานและทรัพยากรในบ้านอย่างประหยัดอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนมีแนวทางใช้พลังงานและทรัพยากรในบ้านอย่างประหยัดอย่างไรนะครับกฎกติกาเช่นเดิมเลยถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางและครูต้นทางได้เลยครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางใครอยากตอบครับขอตัวแทนกลุ่มที่3นะครับ
2: เมื่อทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานและทรัพยากรเสร็จให้ปิดทุกครั้งค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากจะตอบอีกบ้างครับขออีกสัก1คนได้ไหมครับกลุ่มที่1ครับ
3: มีทรัพยากรในบ้านพังให้แจ้งผู้ปกครองค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบคำ

0: ตอบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูแนวทางในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับข้อที่1เลยก็คือการใช้น้ำอย่างประหยัดครับครูมีคำถามอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับนักเรียนจะมีวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างไรบ้างครับทำอย่างไรดีเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับ
1: ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
2: ใช้น้ำให้เพียงพอครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป
0: โอ้โหสุดยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับการใช้น้ำอย่างประหยัดนั้นนะครับเราจะต้องปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งนะครับแต่ถ้าสังเกตได้ว่าก๊อกน้ำของเรานั้นมีการรั่วไหลไม่ว่าจะเป็นสายยางท่อหรือก๊อกนะครับนักเรียนก็ควรที่จะแจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองโดยด่วนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียค่าน้ำเพิ่มและน้ำนั้นก็จะปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์นะครับเวลาที่นักเรียนอาบน้ำก็เช่นกันแปรงฟันอาบน้ำเราอาจจะเปิดน้ำปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วครูวิอยากจะให้นักเรียนทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะครับปิดน้ำทุกครั้งเวลาที่เราแปรงฟันนะครับหรืออาจจะมีภาชนะมารองน้ำโดยเฉพาะไม่ควรที่จะปล่อยน้ำให้ไหลผ่านนะครับและไม่เปิดน้ำทิ้งขณะล้างมือล้างหน้าหรือแปรงฟันนะครับสิ่งสำคัญเลยเวลาที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางรดน้ำต้นไม้ดอกไม้นักเรียนจะรดน้ำเวลาใดครับเก่งมากครับก็คือตอนเช้าและตอนเย็นนะครับเราไม่ลดตอนกลางวันเพราะจะทำให้น้ำนั้นแห้งหรือระเหยเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับข้อที่2เลยครับก็คือการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับก็คือการปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเช่นเวลาที่นักเรียนทำงานในคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องเปิดทิ้งไว้เลยไหมครับถ้าหลังเสร็จแล้วทำอย่างไรครับเราก็ควรที่จะปิดหรือตั้งโหมดเป็นโหมดสลีปก็ได้นะครับหรืออาจจะมีวิธีการนะครับก็คือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าหรือฉลากเบอร์5รู้จักกันไหมครับเพราะฉลากเบอร์5นั้นนะครับจะเป็นมาตรฐานของการประหยัดไฟฟ้าและเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เพื่อที่จะประหยัดไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเวลาที่นักเรียนรีดผ้าที่อยู่ที่บ้านรีดทีละผืนเหรอครับต่อ1ครั้งต้องรีดในจำนวนมากๆใช่ไหมครับใน1สัปดาห์นั้นเพื่อที่จะช่วยการประหยัดไฟฟ้าได้นะครับสิ่งสำคัญเลยช่วงนี้อากาศของเราร้อนเวลาที่นักเรียนเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆดีไหมครับ
3: ไม
0: ่ดีเลยนะครับเราก็ควรที่จะนานๆครั้งเปิดนะครับและสิ่งสำคัญจะต้องปิดตู้เย็นให้สนิทด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตู้เย็นของเรานั้นทำงานหนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ประหยัดไฟฟ้าด้วยครับแล้วบ้านใครบ้างครับเวลาที่อยู่วันเสาร์อาทิตย์จะเปิดแอร์ทิ้งทั้งวันเลยมีบ้านเด็กๆคนไหนบ้างครับไม่มีเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็จะเปิดเป็นเวลาแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะครับหรือบ้านใครที่มีอากาศร้อนแล้วบ้านของเรานั้นมีกระจกเราอาจจะใช้วิธีการติดผ้าม่านก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยประหยัดแอร์แล้วก็พัดลมนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับก็คือการใช้กระดาษอย่างประหยัดใช้อย่างไรครับให้ประหยัดครับมีวิธีการอย่างไรบ้างใช้กระดาษให้ประหยัด
3: นำมารีไซเคิลได
0: ้เก่งมากเลยครับก็คือนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรืออาจจะถูกใช้ไปแค่หนึ่งหน้านำมารีไซเคิลใช้ซ้ำใหม่อีกหนึ่งครั้งก็ได้นะครับหรือเวลาที่นักเรียนไปตลาดหรือไปซื้อของเราอาจจะไม่รับบิลได้ไหมครับได้หรือรวมไปถึงเวลาที่เราต้องการห่อของขวัญให้กับเพื่อนเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อกระดาษห่อของขวัญเราอาจจะใช้กระดาษนิตยสารหนังสือพิมพ์ต่างๆมาห่อให้ก็ได้อันนี้ก็จะช่วยประหยัดกระดาษไปด้วยนะครับหรือรวมไปถึงเวลาที่เราทำรูปเล่มรายงานนักเรียนอาจจะขอคุณครูส่งไปในอีเมลได้ไหมครับทดแทนการใช้กระดาษนี่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับ ต่อมาข้อที่4นะครับก็คือการซ่อมแซมเมื่อของชำรุดเสียหายยกตัวอย่างเช่นการ

ซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าอาจจะมีฉีกขาดชำรุดหรือหลุดออกไปบางอย่างใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะมีการซ่อมแซมเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นการปะการด้นการเน่าต่างๆไว้นะครับเราไม่ควรที่จะปล่อยให้เสื้อผ้านั้นชำรุดหรือทิ้งไปเลยก็ไม่ได้จะทำให้เสียทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเลยนะครับหรือถ้าเสื้อผ้าบางตัวเราใส่ไม่ได้เราอาจจะนำไปส่งต่อให้น้องหรือให้คนที่รู้จักและตัวเล็กๆก็ได้นะครับหรือซ่อมเครื่องใช้ต่างๆให้สามารถใช้ได้เช่นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆมีน็อตมีตะปูหลุดเราก็ควรที่จะซ่อมแซมนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้นะครับนี่ก็คือข้อที่4ซ่อมแซมเมื่อของชำรุดและเสียหายนะครับข้อที่5ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าอย่าทิ้งหรือทำลายยกตัวอย่างเห็นเด็กๆบ่อยครั้งเลยนะครับทั้งที่ดินสอยังไม่หมดแท่งก็นำไปทิ้งแล้วครับฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ทรัพยากรของเรานั้นคุ้มค่าเราก็ควรที่จะใช้ดินสอนั้นให้หมดแท่งด้วยสังเกตไส้ของดินสอนะครับจะต้องหมดนะครับหรือปากกาสียางรบเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเราจะต้องกินอาหารให้หมดจานไม่เหลือทิ้งรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยหิวเราก็ควรที่จะตักน้อยๆไม่ควรที่จะตักมากแล้วเหลือทิ้งกรณีถ้าเหลือมากนะครับครูวิมีวิธีการนะครับก็สามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปให้ดอกไม้ต้นไม้เพื่อที่จะเป็นปุ๋ยในการเจริญเติบโตได้ครับข้อที่6นะครับรักษาทรัพยากรไม่ให้ชำรุดเสียหายเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับและถือเป็นมารยาทหนึ่งอย่างเลยเวลาที่เราอยู่ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือในโรงเรียนนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเขียนขีดโต๊ะเก้าอี้หรือผนังต่างๆรวมไปถึงห้องน้ำต่างๆเราก็ไม่ควรที่จะทำลายสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะเมื่อเราเขียนหรือบันทึกวาดรูปอะไรลงไปบนวัสดุนั้นๆสังเกตได้ว่ามันสวยงามไหมครับไม่สวยงามอีกทั้งยังสกปรกด้วยนะครับฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรไม่ให้ชำรุดเสียหายนะครับและข้อที่7นะครับนำทรัพยากรที่ไม่ใช้นะครับมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นนะครับการนำเอาหลอดกาแฟหลอดน้ำดื่มต่างๆนะครับมาทำเป็นโคมไฟดังเห็นในรูปเลยนะครับหรืออาจจะนำมาพับเป็นดาวสารเป็นปลาตะเพียนเพื่อทำเป็นโมบายก็ได้นะครับหรือการนำเอากระดาษมาทำเป็นของใช้กล่องใส่ดินสอหรืออาจจะเป็นของเล่นก็ได้นะครับหรือถ้าบ้านนักเรียนมีเศษผ้าในจำนวนมากๆก็สามารถที่จะนำมาเย็บเป็นผ้ากันเปื้อนหรือพรมเช็ดเท้าหรือกระเป๋าก็ได้ถ้ามีกล่องเยอะๆเราก็สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปก็ได้นี่ก็คือเป็นการนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดประโยชน์สามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ครูวิยกมาให้นักเรียนนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางของการปฏิบัตินะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงครับเรามาดูประโยชน์ของการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในบ้านกันบ้างว่าจะมีอะไรนะครับข้อที่1เลยนะครับจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเรานะครับข้อที่2นะครับมีพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืนข้อที่3นะครับเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะครับและข้อที่4สร้างวินัยในการใช้พลังงานและทรัพยากรนะครับเชื่อได้ว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือความรู้เหล่านี้นะครับสามารถที่จะเป็นแนวทางที่จะช่วยในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนสามารถทำได้ไหมครับทำได้ง่ายๆเลยเพราะอยู่ใกล้ตัวของเรานะครับเอาละครับมาถึงช่วงกิจกรรมในวันนี้นะครับขั้นการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่5เรื่องของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้านนะครับบทบาทของครูปลายทางครูวินะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่5เรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับช่วยควบคุม

ดูแลให้คำปรึกษานะครับและสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนกลุ่มไหนเสร็จแล้วหรือคนใดเสร็จแล้วนะครับคุณครูอาจจะสุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและนี่ก็คือตัวอย่างของใบกิจกรรมนะครับสิ่งสำคัญนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนพร้อมกับอ่านคำชี้แจงเลยนะครับวันนี้คำชี้แจงนะครับให้นักเรียนเขียนแนวทางการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่านะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับภาพที่1ก็คือภาพของการใช้น้ำภาพที่2ก็คือการใช้ไฟฟ้าภาพที่3ก็คือการใช้กระดาษนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับให้เพื่อนหน่อยครับเชิญเลยครับ
1: การประหยัดพลังงานและไม่ทิ้งขยะลงชักโครก 3. ปิดน้ำระหว่างแปรงฟันและถูสบู่ 4. ซัก 1. ควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง 2.ควรรีดครั้งละมากมากติดต่อกันจนเสร็จการประหยัดกระดาษ 1. ใช้กระดาษให้ครบ2หน้า 2. ใช้ผ้ามือแทนกระดาษชำระ 3. ให้ไม่รับสลิงค์ทุกครั้งที่กด ATM ครับ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่2เลยครับ
2: 5. ปิดน้ำให้สนิทหลังใช้งานเสร็จการประหยัดพลังงานไฟฟ้าปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลัง 3. ส่งอีเมลแทนเอกสาร 4. ใช้ผ้าเช็ดหน้าใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษชำระ 5. หลีกเลี่ยงใช้จานหรือแก้ว
3: อย่างประหยัด 1. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 2. ปิดคอมพิวเตอร์หรือใช้สลีปทุกครั้ง 3. ใช้ผ้าม่านบังแดด 4. ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า 5. รีดผ้าครั้งละมากๆ 3. การใช้กระดาษอย่างประหยัดจัดการเอกสารด้วยระบบดิจิตอล2. หลีกเลี่ยงการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น 3. ใช้กระดาษให้ครบทั้ง2หน้า 4. งดรับบิลที่ไม่จำเป็น
4: สวัสดีครับผมตัวแทนกลุ่ม4ครับประเภทของพลังงานและทรัพยากรประเภทน้ำปิดน้ำเมื่อไม่ใช้งานใช้ฟักบัวหัวประหยัดน้ำซ่อมแซมการรั่วไหลซักผ้าด้วยมือแทนกันซักด้วยเครื่องเก็บน้ำฝนไว้ใช
0: ้เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและในครั้งต่อไปนั้นนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้า

0: เกงอาจจะขาสั้นหรือขายาวก็ได้นะครับ2เสื้อยืด3เสื้อแขนยาว4เสื้อกล้ามนะครับและใบงานที่1เรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลเสื้อผ้านะครับทั้งใบงานและใบความรู้นี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนดูความเคารพ
2: DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้ง4ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปราง5ยอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้ง4ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หัวหนูพอแล้ว
1: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนั่นเองเราเรียนความพอเพียงตั้งแต่ครอบครัวนะคะโรงเรียนรวมถึงในวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่ในเรื่องเกี่ยวกับ

0: ชุมชนของเรานะคะว่าเราเนี่ยสามารถพอเพียงได้อย่างไรบ้างในการจัดการในชุมชนนั่นเองเดี๋ยววันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็อยู่ในหลากหลายชุมชนด้วยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1อธิบายเรื่องการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกันในชุมชน2นำความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนและ3ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของหลักความพอเพียงและการนำไปปฏิบัติในชุมชนนั่นเองนะคะในวันนี้เด็กๆก็จะเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็มาจากหลากหลายชุมชนถูกไหมคะเด็กๆมาจากชุมชนหรือมาจากท้องถิ่นไหนบ้างใครอยู่ชุมชนอะไรบ้างมีไม่เอ่ยบางคนอยู่แถวบ่อฝ้ายมีไม่เอ่ยในห้องนี้มีนั่นเองนะคะอยู่แถบชุมชนบ่อฝ้ายอยู่แถบชุมชนอะไรกันบ้างมีไหมคะนอกจากบ่อฝ้ายที่ไหนคะ
1: ช
0: ุ
1: มชนร่วมใจพัฒนา
0: ชุมชนร่วมใจพัฒนาอันนี้คือชุมชนที่เด็กๆอาศัยอยู่นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าต่างชุมชนก็มีหรือบางคนอาจจะอยู่ชุมชนเดียวกับเพื่อนๆที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะในวันนี้คุณครูน้ำมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนักเรียนมีวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างไรบ้างเรามีวิธีอย่างไรที่ประยุกต์ใช้ได้บ้างตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเคยทำนั่นเองนะคะหรืออาจจะลองยกตัวอย่างก็ได้นะคะมีใครสามารถตอบได้บ้างเราจะใช้วิธีการประยุกต์อะไรได้บ้างในชุมชนมีไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวดูคำตอบกลุ่มที่หนึ่งเขาจะใช้การประยุกต์อะไรนะคะ
2: แบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักและทำบ่อปลาค่ะ
0: ในชุมชนเพื่อนยังใช้พื้นที่ในการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแล้วก็เลี้ยงสัตว์แสดงว่าในชุมชนสามารถนำเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไม่เอ่ยได้ในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น30 30 30และ10นั่นเองก็ยังสามารถทำได้ด้วยนั่นเองนะคะมีอีกหรือไม่วิธีการต่างๆมีอีกไหมคะนอกจากการแบ่งพื้นที่มีไม่เอ่ยจะมีอะไรอีกมีไหมคะกลุ่มที่3เหมือนจะยกมือตอบตอบได้เลยค่ะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะกลุ่มที่1ค่ะ
3: ทำความสะอาดชุมชนให้เรียบร้อยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำความสะอาดชุมชนให้เรียบร้อยนะคะถ้าชุมชนเราเรียบร้อยเอ๊ะน่าอยู่ไหมลูกน่าอยู่เช่นเดียวกันเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่1ตอบไป2คำถามแล้วนะคะ2คำตอบนะคะคุณครูให้เหรียญรางวัลมีอีกไหมเอ่ยมีคำตอบอีกไหมคะกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยค่ะ
4: ทำความสะอาดในเขตชุมชนช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบในชุมชนไม่ทิ้งใคร
0: ค่ะ
4: แล้วก็ดูแลพื้นที่สาธารณะของชุมชนค
0: ่
4: ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีการดูแลพื้นที่สาธารณะชุมชนไม่ทิ้งขยะถูกไหมคะเด็กๆสามารถทำได้ในชุมชนเราสามารถคัดแยกขยะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้เราประยุกต์ได้อย่างไรบ้างเข้ากับชุมชนเลยนะคะ1ดูแลรักษาความเป็นระเบียบในชุมชนไม่ทิ้งขยะช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติในชุมชนเช่นบางชุมชนมีเครื่องออกกำลังกายชุมชนใครมีบ้างเครื่องออกกำลังกายมีไหมเอ่ยยกมือได้นะคะเอามือลงนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลถ้าสมมติว่าเราเล่นและเราไม่ค่อยดูแลหรือเล่นผิดประเภทเครื่องเล่นนั้นจะเป็นอย่างไรลูกเป็นไงคะพังเสียหายนะคะก็ต้องเสียเงินซื้ออีกนะคะบ่อยๆนั่นเองนะอันนี้เราก็สามารถทำได้อยู่แล้วการทิ้งขยะเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เพียงในครอบครัวโรงเรียนชุมชนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในวันนี้นะคะเราจะมาดูความหมายเกี่ยวกับชุมชนพอเพียงนะคะได้บอกไว้ว่าเกิดขึ้นจากการที่สมัคร

0: ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมาถึงชุมชนเราเรียนอะไรมาก่อนเราผ่านอะไรมาก่อนลูกครอบครัวใช่ไหมคะครอบครัวแล้วอะไรที่เราเรียนไปโรงเรียนนะคะแล้ววันนี้เราเรียนชุมชนนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ๆตัวเรามากที่สุดก็คือครอบครัวสู่ชุมชนนั่นเองนะคะในชุมชนเนี่ยก็อาจจะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง1เลยวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อนะคะ3หัวข้อที่เราจะเรียนกันเลยก็คือ 1. เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 2. จัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่คนในชุมชนและ 3. จัดให้มีตลาดนัดสำหรับแลกเปลี่ยนสินร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนะคะประเด็นที่1หัวข้อที่1นะคะวันนี้เราเรียนทั้งหมด3หัวข้อนะคะมาดูกันหัวข้อที่1ได้บอกไว้ว่าโดยร่วมมือกันในการวางแผนผลิตสินค้าและบริการเพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนนะคะการเข้าร่วมกลุ่มแล้วเคยยกตัวอย่างเคยทำกิจกรรมแล้วการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนมีกลุ่มอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างในชุมชนของเรา
1: ขนม
0: ขนมอะไรอีกลูกของใช้ทำอะไรคะจิตอาสานี่ไงคะก็สามารถทำได้การเข้าร่วมกลุ่มเป็นสมาชิกในชุมชนเนี่ยจะมีการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นเพื่อทำกิจการนะคะหรือผลิตหรือบริการอะไรก็ได้นะคะที่เรามีทรัพยากรภายในท้องถิ่นเช่นบ้านเรามีสับปะรดเยอะทำอะไรดีคะรวมกลุ่มทำอะไรดี
2: สับปะรดกวน
0: ง่ายๆเลยคือสับปะรดกวนถูกไหมเราทำสับปะรดกวนก็สามารถทำได้นั่นนะคะหรือบางพื้นที่นะคะมีต้นไผ่เยอะทำเรื่องจักสานได้ไหมคะสานได้มีหวายนั่นเองนี่ก็คือเป็นการรวมกลุ่มนะคะเพื่อมีรายได้เข้ามาในกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะนี่ไงกลุ่มฝึกอาชีพแม่บ้านเพื่อนำวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้เมื่อทำเสร็จแล้วนำไปไหนลูกทำสับปะรดกวนเสร็จแล้วกลุ่มแม่บ้านทำเสร็จแล้วเอาไปไหนคะเอาไปวางจำหน่ายเอาไปขายณร้านค้าชุมชนนะคะหรือสหกรณ์ชุมชนต่างๆก็ได้เมื่อเราขายได้แล้วเราก็จะได้อะไรมาลูกได้เงินมาเงินเหล่านั้นแหละค่ะคือรายได้ในกลุ่มของแม่บ้านเนี่ยก็อาจจะนำไปฝากนะคะดังกลุ่มออมทรัพย์หรือบางพื้นที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถเข้าไปฝากได้นั่นเองในที่นี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมแล้วก็มีรายได้ด้วยก็จะอาจจะมีเงินปันผลต่างๆค่ะต่อมาข้อที่2หัวข้อที่2แล้วนะคะหัวข้อที่2คือจัดสวัสดิการที่จำเป็นให้แก่คนในชุมชนอย่างเช่นนะคะมีการจัดทำกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีการเข้าไปช่วยเหลือในที่นี้นะคะหรือกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนั่นเองนะคะสำหรับบางครอบครัวที่ต้องการสวัสดิการเหล่านั้นนะคะและต่อมาในหัวข้อที่3จัดให้มีตลาดนัดสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการภายในชุมชนเมื่อสักครู่นี้ข้อ1เป็นการรวมตัวกันใช่ไหมลูกแต่ข้อที่3เนี่ยมีการจัดหาตลาดนัดอย่างเช่นข้อที่1เราผลิตสับปะรดกวนถามว่าเราสามารถนำมาขายได้ไหมลูกเรานะคะจัดตั้งตลาดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนะคะคนที่มาขายของหรือกลุ่มแม่บ้านต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถลดรายจ่ายได้เพราะเราขายของอยู่ภายในไหนลูก

ภายในชุมชนของเราหรืออาจจะมีชุมชนที่ใกล้เคียงนะคะเราก็สามารถไปขายได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเดินทางไกลมากๆนะคะเพราะเราต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือ3หัวข้อนะคะในวันนี้ที่เราเรียนรู้กันนั่นเองที่สามารถช่วยเหลือชุมชนได้นะคะเป็นการจัดกลุ่มหาทรัพยากรนะคะแต่การจัดกลุ่มนี้นะเวลาเราขายของได้นะคะอย่าลืมเลยนะคะเราจะต้องมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเช่นเราซื้อของหรือลงทุนไปเท่าไหร่ใช่ไหมคะและเราขายสิ่งนั้นได้เงินมาเท่าไหร่นั่นเองคงเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วครั้งต่อไปเราต้องใช้จ่ายซื้ออะไรอีกไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะเหมือนวันนี้เลยนะคะเรานะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ค้าขายนะคะเราก็สามารถทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้นะคะซึ่งเราจะทำต่อเนื่องกันวันนี้เราทำต่อเนื่องครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่5แล้วนะคะนักเรียนปลายทางขาวันนี้เราทำบัญชีรายรับรายจ่ายต่อเนื่องเป็นครั้งที่5แล้วนะคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบได้นะคะว่านักเรียนนะคะทำถึงครั้งที่5หรือยังนะคะถือว่าเป็นการฝึกนะครั้งต่อไปนักเรียนก็สามารถทำเองได้แล้วนะคะอ่ะเด็กๆหยิบใบกิจกรรมใบกิจกรรมบัญชีรายรับรายจ่ายอ่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: คะนักเรียนมีวิธีใดบ้างที่จะนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนของเราเราสามารถประยุกต์อะไรได้บ้างในชุมชนของเรามีใครตอบครูได้บ้างอ่ะกลุ่มที่3ประยุกต์อะไรได้บ้างเอ่ยค่ะตอบได้เลยค่ะ
1: มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ร่วมดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
0: ค่ะเพื่อนบอกว่าร่วมกันดูแลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆอ่ะกลุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นกลุ่มหนึ่งอ่ะตอบได้เลยค่ะกลุ่มที่หนึ่ง
2: เพราะในกลุ่มชุมชนว่า
0: ค่ะ
2: จากปกติที่ตรงพื้นที่ว่างไม่มีอะไรเลยให้นำมาทำเป็นส่วน
0: อาจจะไม่ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าอาจจะรวมกลุ่มกันปลูกผักนะคะเพื่อนำผักเหล่านั้นเนี่ยไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับภายในกลุ่มใช้ในชุมชนพอเพียง2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาของใบงานกันวันนี้คือใบงานที่15นะคะเด็กๆ เปิดใบงานที่15นักเรียนจะเห็นได้ว่าใบงานที่15ของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ทำเครื่องปั้นดินเผานะคะทำไมล่ะทำไมครูน้ำถึงเลือกที่จะประยุกต์ใช้ในชุมชนและมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแนวทางลือคืออาจจะมีทรัพยากรอยู่แล้วในท้องถิ่นนะคะประโยชน์คืออะไรล่ะแล้วก็เขียนบอกมาด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานนะคะหรือแนวคำตอบของเรากันนั่นเองค่ะอันนี้คือแนวคำตอบนะคะทั้งข้อ1แล้วก็ข้อที่2นั่นเองแล้วก็มีการวาดภาพมาด้วยนะคะนักเรียนวาดภาพอะไรหรือเลือกอะไรกันไปนั่นเองนะคะนักเรียนลองดูนะคะตรวจสอบได้ด้วยนะคะเสริมความสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการแบ่งปันทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะเราก็สามารถนำทรัพยากรนะคะนำมาใช้ในชุมชนได้เป็นการรวมกลุ่มสร้างรายได้แถมยังช่วยเหลือกันด้วยนั่นเองนะคะในอนาคตนักเรียนอาจจะมีการเข้าร่วมในชุมชนนะคะแต่นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้ไปนะคะเกี่ยวกับหลังจากที่เรียนรู้ไปเนี่ยเด็กๆรู้จักการประยุกต์ใช้นะคะทำอะไรเอ่ยเพื่อนทำที่ใส่ขยะในกลุ่มของเราเพื่อไม่เดินไปทิ้งบริเวณถังใช่ไหมคะเพื่อเด็กๆ เนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะในที่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปงานที่16เรื่องสินค้าของชุมชนพอเพียงนะคะในคาบหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันอีกเกี่ยวกับในชุมชนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลายครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ลองซื้อบ้านขวดนึง
3: มหาลัยบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่าไหนอ่ะที่ไหนวะบางส่วนก็ไว้ขาย
5: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
6: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนู่นนู่นนู่นไป
5: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
7: รู้จักครับ
5: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
7: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
5: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
7: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
4: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
8: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่น
9: เอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
10: ตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
4: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิต

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: ว่าสถานการณ์ที่คุณครูนำมาให้นั้นนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรและนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านั้นเด็กๆปลายทางเมื่ออ่านสถานการณ์ที่คุณครูได้นำมาให้แล้วก็อย่า
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างค่ะเหตุการณ์นี้นะคะจะเป็นเหตุการณ์ก็คือในที่นี้หมายถึงทหารนะคะที่ได้รับสินบนจากนางจันทานะคะก็คือได้รับสินบนจากนางจันทาเนี่ยก็เพื่อทำไมลูกเมื่อส่งนางถึงฝั่งแล้วก็ให้ฆ่านางเสียคนที่รับสินบนก็กำลังจะใช้ดาบนั้นฆ่านางแต่ทำไมลูกแต่มีไพ่พลนะคะอีกหลายหลายคนนะคะที่ไม่เห็นด้วยที่จะฆ่านางจันทีวีนะคะก็เลยทำไมคะก็เลยได้ห้ามไว้ไม่ให้ฆ่าเพราะว่าอะไรเพราะเขาให้เหตุผลว่าถึงอย่างไรแล้วเนี่ยนางจันทีวีเนี่ยก็เคยเป็นเจ้านายมาก่อนคำว่าเจ้านายหมายถึงผู้ที่มีพระคุณมาก่อนนั่นเองนะคองทุกคนดังนั้นเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณคนหนึ่งเช่นกันดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะฆ่านางก็เลยห้ามทหารที่ติดสินบนไว้อ่ะมาดูคำถามค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้คะ
2: สงสาร
0: แล้วอะไรอีกคะ
2: เสียใจ
0: ทำไมหนูถึงตอบว่าเสียใจลูกเสียใจเพราะอะไรลูกใจนะคะชีวิตของตัวเองเนี่ยโดนทำไมคะโดนเนรเทศออกจากเมืองยังไม่พอยังต้องมาประสบเคราะห์กรรมอีกทำไมคะได้คนเนี่ยมาช่วยไว้นะคะแล้วก็รอดกลับมานั่นเองอ่ะเสียใจในโชคหากนักเรียนถูกเนรเทศออกจากเมืองแล้วเมื่อเราออกจากเมืองไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โดนปองร้ายอีกหากเป็นเด็กๆเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นคุณครูนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะรู้สึกน้อยใจนะคะในโชคชะตาของตัวเองเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราก็คลอดลูกมาเราไม่ได้แม่ทั่วไปก็หวังที่จะให้ลูกทำไมคะคลอดออกมาเป็นคนปกติถูกไหมลูกแต่ในเมื่อคลอดออกมาเป็นหอยสังเขาก็คือลูกของเรานี่คือโชคชะตาที่เราเจอแล้วอ่ะโชคชะตาหนึ่งแล้วที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะทำไมเราจึงเราจึง

0: ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะไม่พอยังโดนใส่ร้ายอีกใส่ร้ายกลับไม่เชื่ออีกดันไล่เราทำไมคะออกไปนอกวังอีกเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เจอมีแต่สิ่งที่ร้ายแล้วก็เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งนางก็ต้องมาทนกรรมลำบากในระหว่างที่ใช้ชีวิตเราเป็นตัวกาลกินีเนี่ยแล้วก็มีคนเชื่อตามเลยเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับการพิสูจน์แต่ทุกคนเชื่อโดยที่ไม่ฟังคำอธิบายหรือคำพูดของเราเลยเนี่ยเด็กๆคิดว่ามันยุติธรรมไหมลูกแล้วในปัจจุบันยังมีค่ะอย่างเช่นเธออย่าไปเล่นกับเด็กชายหนุ่งนะเพราะว่าเขาเกเรไม่ดีอย่าไปคุยกับเขานะเพียงเพราะเราเนี่ยทำไมไม่ชอบหลังจากนั้นฟังเขาไม่เคยไปเล่นกับเด็กชายโหน่งเลยแต่เขาเป็นยังไงคะเมื่อได้ฟังคำพูดจากคนอื่นแล้วก็เกิดอาการทำไมคล้อยตามไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่ได้รับการรังแกแต่คนเนี่ยบางส่วนกลับเชื่อคำพูดของบุคคลพฤติกรรมของตัวละครว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็นำมาแยกแยะปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาดูสถานการณ์ที่2กันเรามาดูสถานการณ์ที่2กันนะคะสถานการณ์ที่2มีอยู่ว่านางจันเทวีเสียใจแรกคืออะไร
1: แม
0: ่ทุบหอยสังแตกใช่ไหมคะเสียใจที่2คืออะไรเด็กๆคิดว่าอะไรอะไรนะลูกอ๋อมันไม่มีไงมันมีแค่หนึ่งเดียวโดนทำลายไปแล้วเหมือนเราโดนทำลายอ่ะสมมุตินักเรียนรักกระปุกออมสินกระปุกหนึ่งนะคะกระปุกออมสินเป็นรูปหมูนะรักมากมากอยู่ๆวันหนึ่งแม่มาทุบแตกเพ่งแล้วแม่ก็บอกว่าโอ๊ยกระปุกแบบนี้มีเยอะแยะไปเดี๋ยวไปหาซื้อใหม่ก็ได้ได้ใส่ใจความรู้สึกของพระสังไหมเหตุการณ์นี้นางจันเทวีใส่ใจแค่ความรู้สึกของตนเองที่ได้พบพระแม้กระทั่งคำพูดยังพูดเป็นอย่างไรเลยลูกไม่รักษาน้ำใจลูกแทนที่จะปลอบประโลมลูกแต่กลับพูดว่าโอ๊ยมีเยอะแยะไปเดี๋ยวหาซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวไปหาเอาแถวนี้ก็ได้มันแทนได้มั้ยมีหมอนข้างโปรดไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีทุกคนจะมีสิ่งของอะไรก็ตามที่ไม่สามารถละค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะจากเหตุการณ์ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นะลูกนะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะมาพูดคุยความรู้สึกแล้วเนี่ยเด็กๆจะเห็นได้ว่าตัวละครทุกตัวแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการพูดเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คำเพราะว่าอะไรเมื่อเราพูดไปแล้วย่อมส่งผลกระทบจิตต่อจิตใจของผู้ฟังเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังและสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันนะลูกเด็กๆเรานาว่าข้อแรกเราจะต้องทำอย่างไรก่อนที่เราจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่ตนเองสนใจเด็กๆเนี่ยก็สนใจในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเราถึงได้เรียนเรื่องนี้ลูกนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อศึกษาเรื่องให้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว

0: จะเขียนได้เข้าใจไหมถ้าเราไม่สามารถวิเคราะห์ตัวละครได้อย่างลึกซึ้งนักเรียนคิดว่าเราสามารถที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจได้ชัดเจนไหมคะไม่ดังนั้นเรื่องราวที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาใช้กันต่อไปเรามาดูค่ะก่อนที่จะกล่าวถึงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงกล่าวความรู้สึกหรือความคิดเห็นก่อนที่เราจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นหากมีข้อมูลนะคะที่มันเป็นความรู้หรือเป็นข้อเท็จจริงเราจะต้องเขียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือความรู้เหล่านี้ยุยงแตกแยกหรือทำหรือก่อให้เกิดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่เกลียดมีมารยาทในการเขียนนั่นก็คือเขียนด้วยภาษาที่สุภาพภาษาที่สุภาพนะคะเราจะไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายค่ะก่อนที่เราจะเขียนเรื่องราวต่างๆนะคะการเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่ดีได้นั้นเราควรที่จะเขียนแบบร่างก่อนหลังจากนั้นเราก็มาสำรวจตรวจสอบดูนะคะว่าแบบร่างของเรานั้นมีส่วนใดที่จะต้องเติมหรือมีส่วนใดที่สามารถตัดออกได้บ้างที่สำคัญค่ะเราจะต้องดูสำนวนภาษาของตนเองด้วยและสุดท้ายนักเรียนจะต้องตรวจสอบอะไรเอ่ยการเขียนสักของเรามีการเขียนผิดเด็กๆคิดว่างานเขียนนั้นมีความน่าเชื่อถือไหมคะไม่มีนั่นเองดังนั้นเด็กๆควรระมัดระวังนะคะเรื่องการเขียนสะกดค่ะวันนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะจะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นนะสังเกตการทำเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะใบงานที่10อยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยไหนเด็กๆต้นทางบอกได้ไหมคะหน้าที่เท่าไหร่ลูก
1: หน
0: ้
1: าที
0: ่52เด็ก

อย่างไรกันบ้างคะสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องคุณครูประจำวิชานะคะอย่าลืมที่จะเก็บใบงานนะคะหรือว่าชุดกิจกรรมไปตรวจสอบความถูกต้องค่ะ

0: ันนี้นักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแทนของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าเอ๊ะใครจะอาสาสมัครตอบนะอ่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5อ่ะ
1: ครับ
0: ทางน้ำนะคะเราว่ายน้ำไปหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: เราใช้อะไรเป็นพาหนะคะ
1: ใช้เรือครับ
0: ใช้นอกจากวิเคราะห์ตัวละครไปแล้วนักเรียนยังได้ความรู้ในเรื่องอื่นๆอีกนะคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกอ่ะเพื่อนๆตบมือให้เพื่อนด้วยค่ะค่ะจากคำถามนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเรื่องกระเช้าสีดา1ซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1ใบความรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ2ใบความรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
4: บ๊ายบาย
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรับโนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
7: เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่มะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงพอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอม
8: มันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่ที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อตรัสเนี่ย
9: และนี่แตนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี
10: We help you. Oh, you help me. Oh, thank you so much. ขอบคุณค่ะ
9: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่าย
11: Okay, so students, this is the end of our class.
9: มีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: อะไร
1: ดูจากภาพค่ะ look at the picture
2: family
1: very good เรายังอยู่ในเรื่องของครอบครัวของเราเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับ appearance ก็คือลักษณะภายในเดี๋ยวคุณนกจะช่วยเด็กๆทำ3ข้อด้วยกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยลองพิจารณาด้วยตัวเองนะคะฉะนั้นเขียนไปได้เลยค่ะเฮเลนเรดเฮร์ผมยังไงคะผมสั้นสีอะไร
2: ส
1: ีแดงแล้วลักษณะของผมเป็นยังไงผมตรงหรือผมหยิกผมตรง She's got green eyes มีลักษณะตาเป็นอย่างไรคะสีอะไรเอ่ย Green ฉะนั้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นอาลันคือคนนี้นั่นเองถูกต้องไหมคะโอเค Great Next Dan Dan เป็นคนมีลักษณะอย่างไร Dan has got short straightblack hair he แสดงว่าเราตัดช้อยแล้วแดนน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผ
1: ู้
2: ชาย
1: ฉะนั้นเด็กๆมองเห็นมั้ยคะโอเคเกรดเยี่ยมมากเลยถัดไปคำนี้ violet violet น่าจะเป็นคิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะเดาเรื่องแต่ทรงผมแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเติมไปได้เลยค่ะ violetBrow eyes ฉะนั้นซูซานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงฉะนั้นไม่น่ายากนะคะได้แล้วหรือยังเอ่ยซูซานฉะนั้นคำตอบของเราคือคนนี้นั่นเองค่ะซู30 seconds ค่ะ30วินาทีเหลือตัวเลือกอยู่แค่2ตัวเลือกแล้วช่วยกันคิดได้เลยคนไหนบ๊อบขนวยแฟรงค์ดูดีๆนะทั้งสองคนทำไมคะมีลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่นะแต่ก็มีจุดต่างเช่นเดียวกันไหมคะไม่ใส่ฉะนั้นบ๊อบคือคนนี้นั่นเองและแฟรงก์ก็คือคนนี้นั่นเองไหนใครถูกหมดเลยโอเค clap your hand for yourself ได้เลยเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนสามารถบรรยายลักษณะของคนได้แล้วนะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะต้องบรรยายลักษณะของอาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องอะทีนี้อยากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยลองมาอ่านคำที่เขากำหนดให้พร้อมกันก่อนพร้อมไหมเอ่ย Are you ready
2: yes.
1: Yes. Are you ready
2: yes. Yes.
1: อะฉะนั้นทางนักเรียนต้นทางและปลายทางเปล่งเสียงดังๆเลยอ่านพร้อมกันก่อนนะคะคำแรกค่ะ love
2: love
1: love,
2: love.
1: wears ความง่ายในการทำกิจกรรมนะคะคุณนกอยากให้เด็กๆใส่หมายเลขลงไปก่อนหน้าช่องที่เด็กๆจะต้องเติมเพราะคุณนกเชื่อว่าเวลาเราฟังเนี่ยเราอาจจะเขียนไม่ปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเติมคำศัพท์นั่นเองนะคะใส่หมายเลขลงไปและเมื่อนักเรียนฟังและได้ยินคำศัพท์ไหนแล้วนักเรียนสามารถนำหมายเลขใส่ด้านบนคำศัพท์ที่กำหนดให้ได้เลยแล้วนำมาเขียนในภายหลัง
3: I love her very much because she always takes care of all family members
1: เปิดให้เด็กฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะ
3: Hello today I will talk about three people that I love the first one is my mom She has got long, dark brown, curly hair

0: guys. She is very kind and helpful. I love her very much because she always takes care of all family members.
1: เรียบร้อยแล้วเราจะให้เด็กๆเติมคำลงไปสักครู่หนึ่งนะคะเติมคำ4คำแรกก่อนนะคะ

0: Hello, today I will talk about three people that I love.
1: คนที่หนึ่งเราใช้คำว่าอะไร
0: The first one.
1: ใครตอบแบบนี้เติมได้เลย
0: ถัดไป She has got long dark brown curly hair.
1: นั่นคือลักษณะของคุณแม่ฉันรักคุณแม่มากเลย because
0: She always
1: เพราะคุณแม่ทำไมเสมอเลย
0: takes care of all family members
1: คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงเป็นใยทุกคนในครอบครัวนั่นเองนะคะ
2: Today I will talk about three people that I love. The first one is my mom. She has got long, dark brown, curly hair and black eyes.
1: คำว่าอะไรดีคนที่สอง the
0: Second one, Yamag, the second one.
1: ตรวจคำตอบได้เลยค่ะ the second one. คน
0: ถัดไป I love him because he is very brave.
1: เด็กๆเอา Yamag. คุณพ่อเป็นคนกล้าหาญและเป็นคนอย่างไรขยันใช่ไหมเอ่ยใช้คำว่าอะไรคะ
0: hard working.
1: Short andThin, short and thin. ฉะนั้นเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวนั่นเองนะคะคือน้องชายของปกป้องนั่นเอง
0: ถัดไป I love him because
1: ทำไมปกป้องถึงรักน้องของเขาเพราะว่าน้องของเขาเป็นคนอย่างไรคะช่างพูดช่างคุยคือคำว่า
0: talkative very good talkative All of us get along very well.
1: เข้ากันได้ดีเลยระหว่างปกป้องกับน้องของเขานะคะ I really ฉันเนี่ยทำไมครอบครัว

0: ของฉันมากจริงๆเลย
1: รักก็คือคำว่า love นั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆฟังไฟล์เสียงอีกหนึ่งรอบนะคะ
2: The second one is my father. He is tall and wears eyeglasses. I love him because he is very brave and hardworking and very funny. All of us get along very well. I really love my family.
0: เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมถัดตอบด้วยนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่า Let's do it. Okay, say it together. Let's do it. Let's do it.
3: Let's do it.
0: กิจกรรมนี้คุณอกจะมีคำถามมาให้คำถามแรกเกี่ยวกับใครเอ่ยฮะลักษณะภายนอกฉะนั้นลักษณะภายนอกของคุณแม่คือเป็นคนที่มีผมยาวใช่ไหมคะสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ผมหยิกด้วยตาสีดำนั่นเองฉะนั้นใครเมื่อสักครู่กลุ่มไหนตอบถูกบ้างเอ่ยมารับธงยิ้มได้เลยคะแนนกัน
4: ให้ฟรีหรอ
0: ถัดไป Are you ready for number 2? Are you ready?
3: Yeah.
0: Okay, number 2ก็ยังอยู่ในเรื่องของ A or B? A or BA or B? Okay, almost done. 3, 2, 1. Okay, show your answer. Oh. Everyone here answers A. ว่าคุณแม่เนี่ยทำไมเลยห่วงใยทุกคนในบ้านนั่นเองปกป้องรักคุณแม่เพราะว่าคุณแม่มีผมยาวสีดำได้ไหมคะเราไม่รักกันที่ลักษณะภายนอกเนอะไหนถูกหมดอีกแล้วรับไปเลยค่ะรับไปได้เลยถัดไปคำถามข้อที่3 Are you ready for number 3?
3: Yeah.
0: ต้องไวเมื่อสักครู่คิดได้ไวแล้วใช่ไหมเห็นบางกลุ่มเนี่ยเสร็จก่อนเวลาหมดอีกนะคะฉะนั้นถัดไปค่ะ number 3พร้อมยังพร้อมนะ What is ปกป้อง father like เมื่อสักครู่ทำไมคะโอเคเยี่ยมมากแต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเมื่อสักครู่มีทั้ง A และ B เลยแต่แอบฉุกใจคิดใช่ไหมทั้งสองตัวเลือกเนี่ยเป็นลักษณะภายในหมดเลยเป็นนิสัยใช่ไหมคะแต่คุณนกถามถึงของข้อ A ถูกต้องค่ะรับไปเลยยังไม่มีใครผิดเลยนะเนี่ยเยี่ยมมากฉะนั้นดูโจทย์ดีๆนะถัดไป number 4 readyNumber 4คำถามก็คือ What does ปกป้อง brother look like คราวนี้เขาถามถึงมั่นใจในคำตอบไหม Are you sure Are you sure โอเคทุกคนตอบ B หมดเลยทุกคนตอบ B หมดเลยน้องชายเป็นคนที่มีผมอยากโศกหรือเสียงดังใช่ไหมคะฉะนั้นเพื่อเก็บเป็นความลับเราต้องทำไมเราต้องจุๆใช่ไหมปรึกษาได้แต่ต้องไม่ดังเพราะว่าเพื่อนแอบได้ยินใช่ไหมฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว Let's go to number 5

นทำไมคะ brave กล้าหาญและขยันนั่นเองอ่ะไม่เป็นไรถูกผิดไม่ว่ากันนะคะแบ่งกันอ่ะโอเคก็มีการบรรยายลักษณะครอบครัวของคนในครอบครัวของเด็กๆใช่ไหมเอ่ยฉะนั้น we will use worksheet 19งานนี้เป็นการบ้านนะคะแต่ฟังก่อนนะ In this activity you have to draw a picture of the family you love ครอบครัวที่เรารักนั่นเอง and write an explanation about them และเขียนบรรยายนั่นเองอ่ะเด็กๆจ๋าลองดูที่หน้าจอก่อนสมมติว่านี่คือภาพครอบครัวคุณนกสมมติว่าคุณนกวาดภาพนี้มานะคะคุณนกวาดภาพทั้งหมด4คนนั่นรวมตัวคุณนกด้วยถูกไหมคะสมมตินะทีนี้เราลองมาดูค่ะวิธีการที่ the people that I love วันนี้เราจะพูดถึงกี่คน4คนคือรวมตัวเราฉะนั้น3คนค่ะที่เรารักนั่นเองคนแรกคุณนกบรรยายคนนี้ The first one is my mom The first one is my mom คุณแม่ she has got brown hair I love ตรงนี้ต้อง him หรือ her ผู้หญิงต้องใช้ I loveher very much because she is hard working ตรงคำตอบตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถเติมเป็นลักษณะของคนในครอบครัวของเด็กๆได้เลยนะคะถัดไปคุณนกบรรยายใครต่อคุณพ่อ the second one is my dad คุณนกต้องเลือก he หรือ she คะ he has got short hair I loveข้อมูลของคุณพ่อหรือคนที่นักเรียนจะบรรยายได้เลยและคนสุดท้าย the third one is my sister sister ใช้ he หรือ she ดี she has got brown eyes I love her very much because she is kind ฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนะคะนั่นคือใบงานที่19อย่างแรกวาดภาพนะคะและเขียนบรรยายเนาะจากนั้นให้คุณครูไปทางค่ะตรวจสอบความถูก

นักเรียนนะคะก็ได้จดเกี่ยวกับข้อความเนี่ยที่เราจะเขียนบรรยายถึงบุคคลในครอบครัวเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะก็ฝากคุณครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนแล้วก็ดูความสอดคล้องกันนะคะระหว่างรูปภาพที่นักเรียนคุณน้องมีคำมาให้เด็ก

0: คำค่ะบรรยายลักษณะนิสัยคือคำว่าอะไร funny very good และสุดท้าย I love him very much อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องนี้เลย joyful animals ครั้งหน้าเด็กๆจะได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนสัตว์โลกนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือ friend sets but nothing's more important than family คุณอกถามว่าคนในครอบครัวของเด็กๆเนี่ยมีลักษณะนิสัยหรือลักษณะภายนอกเหมือนกันไหมคะ
1: ไม
0: ่ทุกคนมีความต่างกันนั่นเองแต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแล้วค่ะโอเค that's it for today
2: class ready
3: Thank you.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1
1: โอ้โหสองโอ้อันนี้เท่าไหร่อ่ะของกินเยอะแยะ
2: เลยอ่ะโอ้แล้วนะคะขอบคุณค่ะไปชมทะเลกันดีกว่าโอ้โหของกินมาเยอะเลยอ่ะแกช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้ว
2: มันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ตาแล้วคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: จึงนำตาแล้วไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแล้วไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญา

การเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: วัดขุนแสนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองริมแม่น้ำลพบุรีสันนิษฐานว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับมาจากเมืองแครงได้มีชาวมอญนำโดยพระมหาเถรคันช่องพระยาเกียรติและพระยารามติดตามมาด้วยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดด้านหน้ามีวิหารตั้งอยู่วิหารหันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีมีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีเจดีย์รายซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานตั้งขนาบ
1: ถ้าเมื่อได้ที่คนตายอย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านาน
3: คนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่จ้าเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
3: จะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักรา
1: ชอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนาม
1: าบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูล
3: ฮะใช่แล้วล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใด
5: จบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช่นเดิมนะคะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าของชุมชวบเพียงนั่นเองนะคะว่าจะมีการนำนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเข้ามาสู่ในชุมชนอย่างไรที่มีการผลิตเป็นสินค้านั่นเองนะคะเพราะนั้นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยสามารถระบุทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและการใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา2สำรวจและยกตัวอย่างสินค้าภายในชุมชนและ3ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสู่การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภายในชุมชนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้การคุณน้ำมีคำถามคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เด็กๆ เคยเรียนผ่านมาแล้วนั่นเองเกี่ยวกับชุมชนต่างๆนะคะคำถามแรกเลยจากการสำรวจเราเคยสำรวจแล้วถูกต้องไหมคะเราเรียนชุมชนแล้วเราเคยสำรวจแล้วจากการสำรวจสินค้าของชุมชนต่างๆภายในชุมชนของนักเรียนมีสินค้าใดบ้างเราเคยทำกิจกรรมไปแล้วเราเคยสำรวจไปแล้วเด็กๆลองลื้อฟื้นสิคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างในชุมชนของเรามีอะไรเอ่ยมีอะไรคะยืนตอบได้เลยค่ะ
3: การค่ะ
2: ต่างที่มีภายในชุมชนมาทำก็ได้มีอะไรอีกเอ่ยมีไหมคะกลุ่มที่2ค่ะ
3: การขายยาสมุนไพรค่ะ
2: การขายยาสมุนไพรท้องถิ่นใช่ไหมเอ่ยต่อมากลุ่มที่3เมื่อสักครู่นี้ครูเห็นยกมือค่ะ
3: การนวดแผนไทยค่ะ
2: การนวดแผนไทยอันนี้คือทางด้านมีกลุ่มบางกลุ่มเคยเขียนตัวอย่างนี้คุณครูจำได้นั่นเองนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นสินค้านั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเกี่ยวกับสินค้าของชุมชนพอเพียงชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีการผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาของคนในชุมชนเช่นการผลิตสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกกันว่าโอท็อปนั่นเองนะคะบางชุมชนมีการผลิตสินค้าโอท็อปเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือเป็นสินค้าที่ใช้ทรัพยากรหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั่นเองวันนี้คุณครูน้ำมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะในตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเลยคือกล้วยม้วนอบน้ำผึ้งนะคะเรามาดูกันว่าเกิดจากใครทำในชุมชนนะคะคุณน้ำได้บอกว่าเกิดจากกลุ่มแม่บ้านนะคะตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเป็นการประยุกต์การทำกล้วยตากหวานมาแปรรูปเป็นกล้วยม้วนและบรรจุให้ดูสวยงามสะดวกสบายและเก็บไว้ได้นานแสดงว่าในพื้นที่นี้มีอะไรเยอะในท้องถิ่นทรัพยากรของเขาก
1: ล้วย
2: มีกล้วยมีจำนวนมากในชุมชนมีการรวมกลุ่มใช่ไหมคะมีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกิดขึ้นนะคะทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการแปรรูปนั่นเองนะคะให้มีการเก็บได้ยาวนานยิ่งขึ้นสามารถขายได้ไหมในชุมชนสามารถขายได้นั่นเองค่ะต่อมาครูน้ำมีตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะคะคือผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวนะคะจะอยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะได้มีการ

นำกะลามะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นแสดงว่าพื้นที่นี้ปลูกอะไรจำนวนมากลูกปลูกมะพร้าวด้วยเช่นเดียวกันมาทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับและสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของถิ่นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้จากรูปภาพเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นภาชนะใส่ของก็ได้ใช่ไหมคะในที่นี้หรืออาจจะเป็นเครื่องประดับจากกะลามะพร้าวนะคะคุณครูนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอย่างที่นอกเหนือจากจังหวัดที่เราอยู่นั่นเองนะคะที่คุณครูนำมาให้ศึกษาแต่ในวันนี้ไม่ได้มีแค่ตัวอย่างสองตัวอย่างนี้ที่ครูน้ำนำมานะยังมีอีกหลายๆตัวอย่างนะคะแต่เราจะรวมด้วยช่วยกันในการเรียนรู้นั่นเองนะคะก่อนที่จะเรียนรู้เรามาดูกติกากันก่อนนะคะข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะจะเห็นได้ว่าคุณครูน้ำเน้นย้ำเสมอเลยนะคะในข้อตกลงก็คือ 1. ใช้คำพูดที่เหมาะสมภายในกลุ่มของเรานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อตกลงในการทำงานกลุ่มนะคะแบบเดียวกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยค่ะข้อตกลงที่2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานข้อตกลงที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองเรามีทั้งหมดกี่ข้อตกลงคะ3ข้อตกลงเท่านั้นในการใช้การทำงานกลุ่มนะคะแต่เราจะมีข้อมูลมาให้ข้อมูลในวันนี้คุณกลุ่มที่1เลยนะคะกลุ่มที่1มีตัวแทนไหมคะกลุ่มที่1ขอตัวแทน1คนค่ะจับฉลากว่าเราจะได้ข้อมูลที่เท่าไหร่จะมีข้อมูลทั้ง3ข้อมูลนะคะให้เด็กๆได้ศึกษามีไหมคะตัวแทนมาเลยค่ะเปิดให้เพื่อนดูด้วยลูกว่าหนูได้ข้อมูลที่เท่าไหร่นะคะข้อมูลที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะคะข้อมูลที่1กลุ่มที่1ได้ข้อมูลที่1นะคะกลับไปนั่งที่ได้กลุ่มที่2ค่ะขอตัวแทนค่ะ1คนกลุ่มอื่นๆเตรียมตัวนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถออกมาจับฉลากได้เลยนะคะลองดูกลุ่มที่2ข้อมูลที่เท่าไหร่คะข้อมูลที่2นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3ค่ะตัวแทน1คนค่ะคัดเลือกตัวได้เลยนะคะที่เท่าไหร่เอ่ยข้อมูลที่1นั่นเองกลุ่มที่3ได้ข้อมูลที่1ต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทนด้านหน้าได้เลยกลุ่มที่5เตรียมตัวนะคะข้อมูลที่3นะคะกลุ่มที่4ได้ข้อมูลที่3ต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนเชิญเลยค่ะข้อมูลที่เท่าไหร่คะ3ข้อมูลที่3กลุ่มที่5ได้ข้อมูลที่3นะคะกลับไปนั่งที่กลุ่มได้เลยนะคะเด็กๆได้ข้อมูลหมดแล้วนะคะทั้ง5กลุ่มเลยดังนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบข้อมูลให้เด็กๆนะคะแต่เมื่อแจกแล้วเด็กๆต้องฟังกติกาอีก1ครั้งนะคะว่าแจกไปแล้วคุณครูให้ทำอะไรบ้างนะใครได้ข้อมูลที่1คะยกมือนะเดี๋ยวคุณครูแจกข้อมูลให้ใครได้ข้อมูลที่2เอ่ยข้อมูลที่2 1กลุ่มค่ะข้อมูลที่3ข้อมูลที่3ค่ะนี่ค่ะครบแล้วไหนทวนก่อนใครได้ข้อมูลที่1กลุ่มไหนข้อมูลที่1คะมีกลุ่ม1และกลุ่ม3เอามือลงค่ะกลุ่มไหนได้ข้อมูลที่2คะข้อมูลที่2จะมีกลุ่ม

เดียวเท่านั้นคือกลุ่มที่2ข้อมูลที่3ค่ะข้อมูลที่3จะเป็นกลุ่ม4และกลุ่ม5อ่ะเด็กๆอ่านข้อมูลนะคะและเด็กๆเขียนว่าข้อมูลที่หนูได้ข้อมูลที่เท่าไหร่เรื่องอะไรนะคะและพื้นที่นี้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้หน้าชั้นเรียนกันว่าแต่ละกลุ่มได้ข้อมูลอะไรกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถ

0: ความเลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตัวแทนเชิญด้านหน้าได้เลยเดี๋ยวดูว่าเพื่อนกลุ่ม1ได้ข้อมูลอะไรนะคะใครกลุ่มไหนที่ไม่ได้นำเสนอก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะ
1: 3การผลิตปลาส้มคือปลาส้มฟักคือการผลิตต่อยอดจากปลาส้มค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่ได้เป็นการทำที่อยู่ในชุมชนใช่ไหมคะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดลบบุรีนั่นเองใครได้ข้อมูลเดียวกับเพื่อนบ้างมีไม่เอ่ยใครได้ข้อมูลที่1บ้างอ่ะเดี๋ยวเรากลุ่มอื่นๆก็ลองฟังข้อมูลที่1ของกลุ่มที่3ได้อีกครั้งนะคะอ่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่1ปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อมาเด็กๆเมื่อนำเสนอเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งลบนะคะอย่าเพิ่งลบกระดานนะคะอ่ะหนูเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่คะ
2: กลุ่มที่2ค่ะ
0: ค่ะได้ข้อมูลที่เท่าไหร่พูดได้เลยค่ะ
2: ได้ข้อมูลที่2ข้าวแต่นทวีพันธุ์ค่ะ1ข้าวแต่นเป็นข้าวเหนียวดำและขาวทอดหวานแล้วนำมาแปรรูปค่ะ3จุดเด่นของข้าวแต่นทวีพันธุ์ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางคืออร่อยมีประโยชน์เก็บได้นานและปลอดภัยค่ะ
0: การทำข้าวแต่นอยู่จังหวัดอะไรลูกจังหวัดอะไรเพื่อนำเสนอไปแล้วจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดลำปางได้ยินเสียงกลุ่มที่1ตอบมานั่นเองใช่ไหมคะมีการนำข้าวที่เราทานอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแปรรูปนั่นเองนะคะขอบคุณกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะต่อมากลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
3: เชียงงา2อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี3ภูมิปัญญาขึ้นชื่อของที่นี่คือการแปรรูปจากปลา4สภาพพื้นที่อุดมไปด้วยแหล่งน้ำ5ปลาฟักส้มเชียงงาคือผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ปลาก
0: ลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเข้ากลุ่มตัวเองได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มที่4นั่นเองนะคะกลุ่มที่4อยู่ไหนคะตัวแทนของเรามีไหมเอ่ยกลุ่มที่4เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเรามาดูกันว่ากลุ่มที่4นะคะเพื่อนได้สรุปข้อมูลอะไรกันมานะ
4: ปลาสลิดเป็นปลาที่มีชื่อเสียงในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ2ปลาสลิดนิยมเอามาตากแห้งทำเค็มครับ 3. วิธีถนอมเก็บบรรจุ
5: ครับ 1. ปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดที่มีชื่อเสียงของอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ 2. ปลาตากแห้งจะมี2ชนิดคือปลาสลิดแดดเดียวและปลาสลิด2แดดสามมี
0: นะคะในการประกอบอาหารได้อีกในวันข้างหน้านั่นเองค่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญนั่งได้นะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะคะสืบค้นข้อมูลแล้วสรุปข้อมูลในสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้กันมาแล้วในกลุ่มในวันนี้นะคะแต่กิจกรรมในวันนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะจำได้ไม่เอ่ยนะคะเราเรียนอยู่ในเรื่องพอเพียงใช่ไหมคะเด็กๆพ่อเพียงของเราเป็นสิ่งที่ตัวเองได้เลยเด็กๆหยิบนะคะกิจกรรมที่1นะคะที่เรายังใช้อยู่เลยเด็กๆเห็นไหมเอ่ยกิจกรรมใบงานที่1ของเรานะคะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายวันนี้เราทำเป็นครั้งที่เท่าไหร่

ือใครยังไม่ถึงครั้งที่6บ้างมีไหมเอ่ยบางคนอาจจะหยุดโรงเรียนใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเราทำในครั้งที่6วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่เราเขียนให้เรียบร้อยนะคะรายการคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องเขียนเป็นรายรับ

ปฏิบัติกันนะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่ปฏิบัติตนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของนักเรียนหรือระบุนะคะที่นักเรียนสนใจนะ

ทำอะไรบ้างตามหัวข้อเจอหรือยังเอ่ยใบงานที่16เจอแล้วนะคะอ่ะเด็กๆ ดูนะคะในข้อที่1เลยข้อที่1บุคคลใดที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เด็กๆเลือกภายในชุมชนนะคะหรือที่เด็กๆสนใจอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวของนักเรียนก็ได้เช่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณป้าต่อมาข้อที่2ปฏิบัติตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบุคคลที่นักเรียนเลือกเนี่ยปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนะคะและข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้ค่ะ

หลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบเลือกบุคคลใดนะคะอยู่ชุมชนใดที่คุณครูน้ำเลือกอย่าลืมเขียนชุมชนนะคะชุมชนที่เราอยู่นั่นแหละที่เราให้สำรวจนะคะต่อมาข้อที่2ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนี่คือสิ่งที่ครูน้ำได้ไปสำรวจไปหาข้อมูลมานะคะในสิ่งที่ครูน้ำได้สนใจเด็กๆก็ทำกิจกรรมของเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ค่ะการร่วมกันผลิตสินค้าและบริการในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสร้างรายได้สร้างคุณภาพที่ดีเป็นการ

0: อนุรักษ์ภูมิปัญญาทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องหลักการของสหกรณ์สิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่17เรื่องหลักการในวันนี้คุณครูน้ำนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนเมื่อทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบเติมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานเป็นการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์
1: เทคต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ประเภทในงานทัศนศิลป์แบ่งได้แบบไหนบ้างเอ่ยเด็กต้นทางจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวถือไมค์ตอบได้ลูกเพื่อนปลายทางจะได้ยินครับประเภทในงานทัศนศิลป์นะครับทบทวนความรู้เดิมมีอะไรบ้างลูก
1: จิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับแสดงว่ามิติเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: จ
0: ิตกรวันนี้ครูอาร์ตมีจิตกรคนพิเศษมาให้นักเรียนรู้จักนะครับเป็นจิตกรที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงนะครับแต่ครูอาร์ตเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีชื่อเสียงก็ได้เรารู้จักศิลปินใช่ไหมลูกศิลปินคือคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะนะครับซึ่งหัวข้อก็คือวัฒนธรรมไทยนะครับให้เพื่อนๆต้นทางตอบคำถามดีกว่าว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างเป็นวัฒนธรรมไทยหรือว่าศิลปะท้องถิ่นของไทยครับมีเพื่อนๆกลุ่มไหนอยากตอบไหมครับกลุ่มที่3ก็ได้ลูกกล้องในผลงานชิ้นนี้มีอะไรเป็นวัฒนธรรมไทยบ้างครับออกมามีอะไรอีกครับยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายแล้วก็มีอะไรอีกลูกนะครับเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่กิจกรรมแรกกันก่อนนะครับมาดูซิว่าวันนี้ครูอาจจะมีเกมให้พวกเราเล่นหรือเปล่ามีรางวัลมาให้ด้วยนะครับเราจะไปท่องเที่ยวทั่วถิ่นแดนไทยกันนะให้นักเรียนลองตอบคำถามนะครับนักเรียนปลายทางตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่ที่จังหวัดใดนะครับจังหวัดที่นักเรียนอาศัยอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวใดบ้างครับเดี๋ยวครูให้นักเรียนปลายทางตอบก่อนดีกว่าให้นักเรียนปลายทางนะครับตอบคำถามคุณครูปลายทางว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดใดนะครับแล้วก็ลองบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากนะครับครูอาเชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะอยู่กันหลายจังหวัดเลยใช่ไหมครับ

0: แล้วก็แต่ละจังหวัดล้วนมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับไปดูว่าแต่ละจังหวัดเขามีสถานที่ท่องเที่ยวใดบ้างนะครับผ่านขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างคำตอบของเพื่อนนะครับซึ่งครูอาเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ต้องได้รับเห็นวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดนั้นครับเฉลยนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาพแรกเป็นรูปแม่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีห้องแล้วก็ภาพสุดท้ายก็คือการสอนหนังสือนะครับรับรางวัลยังครับจังหวัดต่อมานะครับภาพที่1เป็นรูปอะไรเอ่ยคิดในใจก่อนคิดในใจก่อนเพื่อนๆปลายทางนะครับสามารถจดคำตอบแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางได้นะครับภาพที่2ยังไม่นับเลยเอามือจับหู1ยัง1 2 3ยกครับจังหวัดต่อมานะครับมีใบไม้แล้วก็มีสระอูด้วยครูเชื่อว่าน่าจะมีแค่จังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยคำนี้นะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยแล้วก็อันสุดท้ายเอามือจับหู1 2ยกกลุ่มด้านหลังลูกตอบเสียงดังฟังชัดให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินครับจังหวัด
1: บุรีรัมย์ค่ะ
0: บุรีรัมย์นะครับเก่งมากนะครับเฉลยก็คือจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้มี2พยางค์นะครับสังเกตที่ปลายลูกศรสีแดงนะครับว่าชี้อะไรอยู่อ๋อนี่คือทราบคำตอบแล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆปลายทางตอบก่อนดีกว่ารอเพื่อนปลายทางตอบคุณครูปลายทางสักครู่นึงนะครับเอามือจับหูไหนใครคิดได้แล้วใครคิดได้แล้วยกมือลูกใครคิดได้แล้วเอามือลงเอามือลงพร้อมนะครับเอามือจับหู1 2ยกเก่งมากครับคุณครูอาเชื่อว่านักเรียนหลายคนอาจจะตอบคำถามได้ใช่ไหมลูกแต่ว่าเรายกมือไม่ทันใช่ไหมครับซึ่งจังหวัดที่ครูอายกตัวอย่างมานะครับแทนของแต่ละภาคเลยนะครับแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตก็อยู่ที่ภาคใต้ใช่ไหมลูกก็จะมีศิลปะที่ผสมผสานกันไม่มีใครสืบต่อได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับทัศนศิลป์ถิ่นไหนเอ่ยเดี๋ยวครูอาจะให้พวกเรานะครับเขียนชื่อตัวอย่างงานศิลปะที่เรียนรู้จักนะครับของภาคใดก็ได้ตอนนี้เด็กๆมีกระดาษ

0: เครื่องปั้นดินเผากลุ่มที่3กลุ่มที่4ร่มบ่อสร้างนะครับแสดงว่านักเรียนน่าจะรู้จักหลายชิ้นแล้วเนี่ยกลุ่มที่5ครับได้ไหมครับอะไรลูกกระติบข้าวนะครับและกลุ่มที่1รอลุ้นคำตอบจากเพื่อนหนังตะลุงภาคใต้นะครับระบุชื่อผลงานแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของภาคใดเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราช่วยแยกนะครับว่าเป็นของภาคใดช่วยกันดูภาพลูกในกลุ่มนะกลุ่มไหนยังไม่ได้บ้างลูก
1: ยกทีเดียวสาม
0: ช่วยเพื่อนถือได้ลูก
2: ร่มบ่อสร้าง
0: ร่มบ่อสร้างนะครับมีผลงานไหมลูกคิดว่าเป็นภาพเดียวภาพนี้อีกภาพนึงลูกมั่นใจไหมภาคเหนือมั่นใจไหมไม่มั่นใจไม่ต้องตอบก็ได้ร่มบ่อสร้างหนึ่งชิ้นแล้วนะเดี๋ยวคว้ามาเฉลยทีหลังนะครับกลุ่มที
3: ่ชามตาไก่ครับ
0: ชามตาไก่เก่งมากเชิญนั่งครับเมื่อสักครู่ที่เพื่อนตอบมาภาคเหนือมีหนึ่งคนตอบผิดนะครับมีหนึ่งคนตอบผิดกลุ่มนี้ตอบว่าร่มบ่อสร้างถูกต้องเก่งมากนะครับกลุ่มนั้นตอบได้ตอบไหมลูกไม่ได้ตอบนะครับกลุ่มที่3ตอบว่ากลุ่มที่2ตอบได้เลยลูกตอบได้เลยครับภาคกลางภาคกลางกลุ่มที่3มีไหมครับมีของภาคกลางไหมครับตอบได้เลยลูก
2: มีเครื่องถมกับโอ่งมังกรค่ะ
0: เครื่องถมกับโอ่งมังกรนะครับโอ่งมังกรเป็นของภาคกลางเก่งมากนะครับส่วนเครื่องถมเป็นของภาคอะไรเอ่ยเครื่องถมเป็นของภาคใต้นะครับเป็นของภาคใต้กลุ่มที่4ครับ

รบกวนครูปลายทางนะครับช่วยเช็คคำตอบของนักเรียนด้วยนะครับตรวจสอบคำตอบแล้วก็ความถูกต้องของการตอบคำถามด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่างานทัศนศิลป์ท้องถิ่นของไทยนะครับคืออะไรแล้วก็แบ่งประเภทได้แบบไหนบ้างนะครับงานศิลปะในแต่ละท้องถิ่นนะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมความพบในแต่ละท้องถิ่นนะครับมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับวันนี้ควานมีตัวอย่างมานำเสนอด้วยนะครับเด็กๆเคยเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยเคยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอะไรลูกนางตาลุงใช่ไหมครับเป็นของภาคไหนเอ่ยภาคใต้นะครับเด็กๆคิดว่าเขาทำมาจากอะไรอะไรนะครับหนังนะครับเป็นหนังของสัตว์นะครับแสดงให้เห็นว่าในแต่ละท้องถิ่นนะครับนำวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะครับอันนี้เกิดจากการนำหนังมาตอกมาแกะสลักนะครับเป็นลวดลายเพื่อใช้ในการแสดงหนังตะลุงนะครับประเภทที่3งานเขียนภาพนะครับภาพวาด2มิติเขาเรียกว่าอะไรนะจิตรกรรมนะครับอย่างที่4ก็คืองานจักสารนะครับงานจักสารเกิดจากการนำพืชต่างๆนะครับมาสารกันนะครับเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรครับที่เราเอาไม้ไผ่มาสารเขาเรียกว่าอะไรบ้างลูกเคยเห็นอันนี้ไหมครับเอาไว้ทำอะไรลูกใส่ข้าวเหนียวนะครับเกิดจากการนำไม้ไผ่นะครับนำตอกไม้ไผ่เอามาสารกันแล้วก็ทำเป็นกล่องนะครับเอาไว้สำหรับใส่ข้าวเหนียวนะครับรวมถึงภาชนะอื่นๆเช่นกระด้งนะครับหรือว่าสิ่งของที่ใช้จับปลานะครับเป็นง่ายภาคเหนือนะครับจะติดกับประเทศลาวติดกับประเทศพม่านะครับดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆอาจจะได้มาจากของลาวด้วยของพม่าด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผลงานนะครับการทำร่มบ่อสร้างนะครับเด็กๆคิดว่าร่มบ่อสร้างทำมาจากอะไรลูกผ้าใช่ไหมลูกผ้าใช่ไหมก็เอามาทำเป็นกระดาษแล้วก็มีการวาดลวดลายลงไปนะครับร่มเอาไว้ทำอะไรลูกกันแดดกันฝนนะครับสวยงามนะครับเป็นของภาคเหนือนะครับเขาเรียกว่าร่มบ่อสร้างนะครับภาพต่อมาคือกาแลรู้จักกาแลไหมลูกกาแลหรือเรียกอีกอย่างว่าเรือนกาแลก็ได้นะครับกาแลเป็นเครื่องประดับบนหลังคาของภาคเหนือนะครับบนหน้าจั่วเขาจะมีการประดับตกแต่งด้วยการเอาไม้มาแกะสลักนะครับแล้วก็ทำเป็นคล้ายๆกับเครื่องหมายกากบาทนะครับเรียกว่ากาแลเจอน้ำฝนเยอะอุดมสมบูรณ์ไหมครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆทำให้ดินนั้นสามารถนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้หลากหลายมากนะครับมาดูตัวอย่างของภาคกลางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยหนังใหญ่รู้จักหนังใหญ่ไหมลูกหนังใหญ่จะแสดงนะครับเรียกว่าหนังใหญ่นะครับแตกต่างกันตรงที่การแสดงนะครับหนังใหญ่กับหนังตะลุงอันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีจะมีชื่อเสียงมากนะครับเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนะครับอย่างที่ครูอาร์ตบอกไปว่าภาคกลางเป็นพื้นที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเขาก็จะนำดินนะครับนำดินเหนียวมาปั้นแล้วก็มาเผารวมถึงมีวิธีการแกะสลักด้วยนะครับลวดลายก็จะแตกต่างจากต่อมาเป็นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไหนมีใครมีญาติพี่น้องอยู่ภาคอีสานบ้างลูกมีไหมครับมีใครเคยไปภาคอีสานบ้างลูกภาคอีสานนะครับก็จะมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายประเทศเพื่อนบ้านของภาคอีสานเช่นประเทศอะไรลูกอีสานติดกับประเทศอะไรครับประเทศลูกติดกับประเทศอะไรเอ่ยติดกับ2ประเทศนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาวนะครับฝั่งแม่น้ำโขงนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับภาคกลางนะครับดังนั้นก็จะมีภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการขอฝนนะครับเด็กๆลองยกตัวอย่างประเพณีที่เกี่ยวกับการขอฝนได้ไหมครับแห่นางแมวหรือว่าบุญบั้งไฟนะครับเก่งมากครับยกตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเกิดจากการนำตัวหนอนไหมนะครับมาทำเวลาหนอนไหมเขามีวัฏจักรนะครับเขาก็จะมีการทำใยออกมาใช่ไหมลูกแล้วก็ห่อหุ้มตัวเองเขานำใยจากตัวไหมนั่นแหละครับเอามาดึงออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็นำมาถักมาทอนะครับกลายเป็นผ้าไหมนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับของภาคอีสานก็จะมีลวดลายสวยงามมากนะครับเนี่ยเส้นไหมจะเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือบางสายพันธุ์ก็มีสีขาวด้วยนะครับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่ครูวัดนำมานะครับแล้วก็มีหน้ากากผีตาโขนนะ

ครับหน้ากากผีตาขนก็จะใช้สำหรับงานประเพณีของภาคอีสานนะครับเกิดจากการนำทางมะพร้าวนะครับแล้วก็มีการวาดลวดลายด้วยครับมาดูภาคใต้ภาคสุดท้ายนะครับภาคใต้ติดกับทะเลทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมครับนอกจากติดกับทะเลแล้วยังติดกับประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งประเทศนั่นคือประเทศอะไรครับประเทศอะไรติดกับภาคใต้ลูกมาเลเซียเก่งมากครับมาเลเซียนะครับติดกับประเทศขออภัยครับติดกับภาคใต้ของเรานะครับดังนั้นวัฒนธรรมบางอย่างอาจจะได้รับมาเช่นศาสนาด้วยนะครับอาจจะมีอิสลามมุสลิมนะครับแล้วก็มีศิลปะท้องถิ่นมากมายนะครับมาดูตัวอย่างของงานทัศนศิลป์ภาคใต้นะครับเช่นผ้าบาติกนะครับหรือผ้าปาเต้นะครับเกิดจากการนำเทียนขีดกับสีนะครับดังนั้นจึงนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้นะครับอย่างต่อมาคือเรือกอและนะครับเป็นเรือประมงอย่างหนึ่งนะครับมีลวดลายสวยงามแตกต่างจากเรือลากกันบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่เราได้รู้จักงานทัศนศิลป์บางอย่างไปแล้วนะครับทีนี้มาดูการอนุรักษ์ว่าเราจะมีวิธีการอนุรักษ์อย่างไรบ้างนะครับ อย่างที่หนึ่งก็คือมีการสนับสนุนผลงานนะครับเราอาจจะมีการส่งเสริมด้วยการไปซื้อก็ได้เอามาประดับตกแต่งก็ได้แล้วก็อย่างง่ายๆเลยคือเราเรียนรู้ก็ถือเป็นการอนุรักษ์ไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับแค่เรียนรู้ว่าแต่ละท้องถิ่นมีศิลปะอย่างไรบ้างนะครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์ไป1วิธีนะครับนอกจากมีการสนับสนุนแล้วก็คือถ้ามีโอกาสนะครับก็ควรศึกษาเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ด้วยนะครับรู้จักวัสดุที่นำมาใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนักเรียนต้องเห็นคุณค่าของผลงานด้วยนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างผลงาน1ชิ้นนะครับที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยหรือว่าเคยเห็นบ้างนะครับก็คืออันนี้เรียกว่าอะไรลูกที่หมวกใช่มั้ยครับอันนี้เป็นวัสดุที่ง่ายมากๆนะครับก็คืออะไรครับใบของมะพร้าวใช่มั้ยลูกใบมะพร้าวเราพบเจอได้แทบทุกจังหวัดในประเทศไทยใช่ไหมครับใบมะพร้าวสามารถนำมาดัดแปลงเป็นวัสดุต่างๆมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์นะครับตอนนี้เด็กๆได้ใบงานแล้วใช่ไหมครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางสามารถทำใบงานได้นะครับใบงานวันนี้ง่ายมากๆนะครับให้นักเรียนนำใบงานขึ้นมาลูกใบงานวันนี้นะครับครูอาร์ตจะให้พวกเราวาดภาพต่อเติมนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็เป็นผลงานของภาคไหนครับเด็กๆสังเกตนะเครื่องปั้นดินเผามีเกือบทุกภาคเลยแต่แตกต่างกันตรงที่ลวดลายแล้วก็กระบวนการวิธีการทำนะครับภาพที่1ลวดลายชัดเจนมากคือเป็นลายขดใช่มั้ยครับเป็นของภาคไหนครับภาคข้อ1เขียนได้เลยนะครับเป็นผลงานเครื่องปั้นดินเผานะครับผลงานของภาคลองเดาไปก่อนเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันภาพที่2นะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันแต่ว่ามีลวดลายนะครับภาพที่3เป็นเหมือนกับผ้านะครับเป็นลวดลายทะเลนะครับภาพสุดท้ายเป็นเหมือนกับภาชนะนะครับเป็นชามอย่างนึงนะครับแล้วก็มีลวดลายก็คือเป็นเหมือนกับรูปไก่นะครับนักเรียนลองเขียนสิว่าเป็นผลงานของภาคไหนหรือชื่อผลงานอะไรนะครับให้เวลาทำผลงานสักครู่นึงนะครับ

อันเดี๋ยวดูภาพที่3นะภาพที่3เป็นรูปเหมือนกับทะเลใช่ไหมลูกเขามีชื่อเรียกนะเขาเรียกได้2แบบนะครับเรียกได้2แบบเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าคืออะไรเป็นผ้าอะไรเอ่ยเป็นผ้าอะไรนะที่เอาเหมือนน้ำเทียนมาเขียนลวดลายแล้วก็ไปย้อมในสีทีนึงนะครับเขาเรียกผ้าอะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยใบไม้หรือขึ้นต้นด้วยปอปลาก็ได้คว้าอธิบายไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมี2พยางค์นะครับผ้าอะไร2พยางค์ลองเขียนนะครับ

ภาพที่3นะครับภาพที่3เป็นผลงานที่เป็นรูปทะเลนะครับเป็นผ้า1ชนิดขึ้นต้นด้วยใบไม้หรือปอปางก็ได้มี2พยางค์ผ้าอะไรอธิบายไปแล้วผ้าอะไรที่ปัจจุบันเขาเอามาทำเป็นผ้าถุงอ่ะ

หมดเวลาในการสร้างสรรค์ใบงานแล้วนะครับรบกวนคุณครูปลายทางเก็บใบงานของนักเรียนพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครูอาร์ตจะยกตัวอย่างผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วก็มาเฉลยผลงานพร้อมๆกันนะครับอ่ะขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มลูกตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับว่าจะถูกต้องหรือว่าแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับมาที่กลุ่มที่1ก่อนปรินเตอร์ครับมาดูว่าปรินเตอร์ทำถูกหรือไม่นะครับปรินเตอร์วาดต่อเติมแต่ยังไม่สมบูรณ์นะลูกนะเดี๋ยวให้กลับไปวาดต่อแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะยินก่อนลูกคุณยานุชฟ้าใสวาดเกือบจะครบแล้วเหลือภาพที่3นะครับเดี๋ยวต้องวาดต่อแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับปูนปั้นวาดเครื่องปั้นดินเผาได้สวยมากนะครับวาดต่อเติมได้สวยมากโชว์ให้เพื่อนไปทางดูลูกเดี๋ยวต้องระบายสีด้วยนะครับโปรดระบายสีด้วยนะครับเอาประมือให้โปรดลูกเก่งมากระบายสีแล้วเรียบร้อยนะครับแต่อาจจะเพิ่มเติมลวดลายไปด้วยนะครับและคนสุดท้ายวาดบ้างแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้เรามาดูคำตอบดีกว่าภาพที่1เป็นรูปเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือผลงานนี้คือเครื่องปั้นดินเผานะครับใคร2เป็นผลงานเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นของภาคกลางภาพที่3เป็นผลงานผ้าบาติกนะครับบาติกหรือปาเต้ก็ได้นะครับเป็นผลงานของภาคใต้และภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาชนะอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าชามเป็นชามตราไก่นะครับที่มีเฉพาะจังหวัดลำปางเป็นของภาคเหนือนั่นเองใครตอบแบบที่คว้าเฉลยถือว่าถูกต้องนะครับใครผิดแล้วก็รบกวนกลับไปแก้ไขด้วยนะครับปรบมือกับเพื่อนๆครับเก่งมากเชิญนั่งลูกทีนี้ครูอาร์ตติดค้างไว้อยู่ที่ยังไม่เฉลยเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับเป็นคำตอบที่เพื่อนๆยังไม่ตอบนะครับบัตรภาพบัตรนี้นะครับเป็นเครื่องจักสานย่านลิพาวเป็นของภาคใต้นะครับภาพนี้เป็นของภาคใต้นะครับนักเรียนปลายทางที่อยู่ภาคใต้น่าจะเคยเห็นนะครับภาพต่อมานะครับเรียกว่าเซิร์ฟโนรานะครับเซิร์ฟโนราเป็นของภาคไหนลูกภาคใต้นะครับผ้าบาติกเป็นของภาคใต้

0: พรรษานะครับไหนใครเคยไปงานแห่เทียนบ้างลูกเทียนพรรษาเป็นของภาคจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ภาคไหนลูกอีสานนะครับบุญบั้งไฟเคยฟังเพลงไหมลูกบุญบั้งไฟเดือน6ของภาคไหนลูกภาคอีสานนะครับหนังใหญ่เป็นของภาคกลางนะครับหมดแล้วนะครับปรบมือให้กับตนเองทุกคนเลยเก่งมากนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูว่าถามก่อนเราได้ก่อนจากกันไปวันนี้ครูว่ามีคติสอนใจมาฝากอีกแล้วนะครับเป็นคติสอนใจจากนักประดิษฐ์นักคิดชื่อดังนะครับวันนี้ไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นนักคิดนะครับเด็กๆรู้จักสตีฟจ็อบไหมลูกวันนี้เป็นคติสอนใจจากสตีฟจ็อบนะครับสตีฟจ็อบได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะที่แท้จริงคือการที่รู้ว่าอะไรควรปล่อยทิ้งไปและอะไรควรใส่เข้ามานะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเด็กๆเรียนรู้ศิลปะแล้วเด็กๆก็ควรจะรู้ว่าสิ่งใดควรเพิ่มสิ่งใดควรลดนะครับสิ่งใดควรตัดออกถ้าไม่จำเป็นนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับลายไทยเบื้องต้นนะครับเราจะมารู้จักชนิดของลายไทยและก็การวาดลายไทยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาคือใบงานที่3เรื่องลายไทยเบื้องต้นพร้อมกับอุปกรณ์วาดเขียนนะครับรบกวนคุณครูปลายทางจัดเตรียมใบงานด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลากับกิจกรรมสนุกในวิชาศิลปะแล้วนะครับนักเรียนเชิญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

0: าแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได
2: ้มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลา
4: แค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยซาดเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100 กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับ

0: ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่าย
2: ถ้าเมื่อได้ที่คนตายอย่างแรงตายโนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านาน
4: ไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนรา
5: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหว่าคนเคยห้างห้ายจันอุราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: รูปภาพมาให้นักเรียนนั้นดูนะคะหรือสังเกตนะมี2ภาพค่ะจากภาพค่ะนักเรียนภาพที่1และภาพที่2นะคะนักเรียนช่วยครูดูหน่อยค่ะว่าสิ่งมีชีวิตคือชนิดใดคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่1คืออูดภาพที่2คือ
1: หม
0: ีขั้วโลกนะหมีขั้วโลกหรือหมีขาวนั่นเองนะคะเอาล่ะแหล่งที่อยู่อาศัยคือที่ใดคะ

0: อูดคืออาศัยอยู่ที่ไหนคะอูดจะอาศัยอยู่ในทะเลทรายหมีขาวล่ะหมีขาวจะอาศัยอยู่ในขั้วโลกนะคะเอาล่ะนะคะพอพูดถึงโครงสร้างค่ะนักเรียนมาดูกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางโครงสร้างและลักษณะของอูดเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่หรือไม่
1: เหมาะสม
0: เมื่อสักครู่ครูบอกว่าแหล่งที่อยู่คือทะเลทรายใช่ไหมเอ๋อูดอาศัยอยู่ทะเลทรายโครงสร้างเขาเหมาะสมไหมเหมาะสมอย่างไรอ่ะให้ตอบและบุคคลนะคะหนูตอบค่ะลูกเหมาะสมอย่างไรผู้หญิงเป็นยังไงคะโครงสร้างของอูดเราเรียนมาแล้วในหลายๆชั่วโมงสังเกตดูสิคะ
2: ตรงคอมันมีที่เก็บอาหารค่ะ
0: คอมีที่เก็บอาหารเอ๊ะตรงคอมีที่เก็บอาหารไหมคะนักเรียนเอาตรงขาก่อนขานะคะดูแล้วสังเกตสิคะทำไมอูดถึงขายาวเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าไม่ให้โดนความร้อนที่พื้น
0: เพราะไม่โดนความร้อนอ่ะใช่ไหมคะห่างจากพื้นทรายใช่ไหมพื้นทรายที่ร้อนระอุใช่ไหมคะมันขายาวตรงนี้ก็ช่วยให้ทำไมคะลำตัวเขาไม่อยู่ติดกับพื้นทรายจึงทำให้เขานั้นน่ะไม่ร้อนจึงสามารถที่จะอยู่ในทะเลทรายได้มีอะไรอีกคะนักเรียน
3: หนอกเพื่อเก็บไขมันครับ
0: มีหนอกเพื่อเก็บไขมันเอ๊ลองสังเกตเท้าที่เท้าอูดน่ะสิคะพื้นเท้าเขาจะเป็นยังไงคะต่อไปไปดูหมีกันบ้างนะคะโครงสร้างและลักษณะของหมีขาวเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่หรือไม่มีเขาอาศัยอยู่ที่ไหนแล้วนะ
1: ขั้วโลก
0: เอ๊ะเหมาะสมไหมคะ
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมอย่างไรเอ่ยเอาไม้ให้กับ
3: มันที่หนามีเพื่อป้องกันสภาพอากาศเหน็บหนาวค่ะแล้วเท้าที่แข็งแรงมีเพื่อไว้สำหรับว่ายน้ำค่ะ
0: อ๋อเท้าที่แข็งแรงมีไว้สำหรับว่ายน้ำด้วยอ่ะเยี่ยมค่ะเพื่อนตอบถูกไหมคะ
1: มี
0: ถูกต้องนะคะมีขนที่หนาและมีชั้นไขมันที่หนาด้วยและหมีขั้วโลกหรือไม
1: ่
0: แล้วส่งขนอย่างไรไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไหมแล้วถ้าส่งผลเนี่ยส่งผลอย่างไรนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมที่หนึ่งโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนในวันนี้แล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายผลการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นะคะเอาล่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่23ค่ะก็คือข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่6และข้อ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะวันนี้กิจกรรมที่เราทำนั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยค่อยนักเรียนนั้นอ่านอะไรคะอ่านบทความเรื่องอะไรเอ่ยอ่านบทความเรื่องหมี่ขั้วโลกหลังจากที่เราอ่านบทความนะคะเราต้องร่วมกันทำอะไรต่อไปคะ

ทำให้หมีขั้วโลกมีลักษณะและโครงสร้างที่เหมาะสันดำรงชีวิตในเขตขั้วโลกนั่นเองหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรต่อไปคะมาร่วมกันทำอะไร

0: หลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องทำอะไรต่อไปคะผลด้วยใช่ไหมคะผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับอะไรกับอะไรคะ
1: ส
0: ิ่
1: งชีวิต
0: ถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะคะและถ้าให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไปอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อื่นที่มีสภาพแตกต่างไปจากแหล่งที่อยู่เดิมนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เรานั้นจะทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเอาล่ะสำหรับตรงนี้ค่ะบทความนะคะบทความเรื่องหมีขั้วโลกนะคะจะอยู่ในหน้าที่29ค่ะนะแต่ก่อนที่เราจะอ่านบทความเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องอภิปรายใช่ไหมว่าเราต้องอภิปรายอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในสิ่งที่เราต้องอภิปรายกันนะคะเวลาอ่านจะได้มีเป้าหมายในการอ่านนะการอภิปรายนะคะเรามาร่วมกันอภิปรายด้วยคำถามต่อไปนี้ค่ะจะมีทั้งหมด5ข้อ5ข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องตอบนะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็รับผิดชอบตอบคำถามเนี่ยคนละข้อแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนได้ข้อไหนนะคะมีทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อ1นะคะอ่านและทราบไหมว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร2หมีมีการปรับตัวให้มีลักษณะและโครงสร้างที่อยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรข้อที่4ถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสภาพอากาศที่หนาวเย็น5กลุ่ม3จะได้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ5มี1คนนะคะข้อ5ไม่มีใครค่อยอยากได้เพราะทำไมยาวแต่ว่าไม่ยากนะคะไม่ยากคำตอบอยู่ในบทความนี้แหละนะอ้าวเดี๋ยวดูนะคะกลุ่ม1จะได้คำถามข้อที่เท่าไหร่นะคะกลุ่ม1จะได้ข้อไหนนะกลุ่ม1จะได้ข้อไหนข้อ1แต่ดูซิได้ข้อ1มั้ยได้ข้อ1นะคะกลุ่ม1ได้ข้อ1นะอ้าวกลุ่ม2จะได้ข้อไหนข้อไหนข้อ2ข้อ3ได้ข้อ1ไม่ได้แล้วเนาะเพราะกลุ่ม1เอาไปแล้วนะคะอ้าวเรามาดูค่ะได้ข้อที่3ข้อไหนไปบ้างแล้วนะข้อ1
1: 3
0: ข้อ5เลขคีย์ไปแล้วเนาะต่อไปได้ข้อที่2ค่ะอ้าวกลุ่มสุดท้ายเหลือข้อไหนอ่ะ
1: ข
0: ้
1: อ
0: 4ข้อ4กลุ่ม5อยากได้ข้อ4มั้ยคะไม่อยากได้อ่ะเดี๋ยวกดให้กดให้อ่ะนะคะได้ข้อไหนได้ข้อที่3นะคะข้อที่3ส่วนข้อ4เดี๋ยวเราเข้ามาตอบพร้อมๆกันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบคำถามนะคะถ้าได้ทั้ง5ข้อได้ยิ่งดีนะคะก็จะเพิ่มให้นักเรียนมีทักษะมากเพิ่มขึ้นแต่ถามว่านักเรียนทุกกลุ่มก็ควรจะตอบร่วมกันนะคะเพียงแต่ว่าในคำถามเนี่ยเรารับผิดชอบในการตอบนะคะอ่ะต่อไปนะคะสรุปแล้วกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นอ่านบทความเรื่องหมีขั้วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันอภิปรายนะคะก็ต้องรบกวนครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นร่วมการอภิปรายหลังจากการอ่านบทความเรื่องหมีขั้วโลกนะเอาละพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะว่านักเรียนนั้นเข้าใจไหมกับบทความที่นักเรียนนั้นอ่านไปเรื่องหนีขั้วโลกนะคะเอาล่ะอ่านแล้วทราบไหมคะว่าใจความ
1: แต่ละสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยการเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลาหลายแสนปีครับ
0: มีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นหมีหรือสิ่งมีชีวิตอื่นให้เข้ากับแหล่งที่อยู่นั้นได้นะคะต่อไปข้อที่2ใช่ไหมคะหมีมีการปรับตัวให้มีลักษณะและโครงสร้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในเขตขั้วโลกอย่างไรข้อเดี๋ยวข้อไหนรูปข้อที่2เอากลุ่มนู้นนะคะกลุ่มที่4
2: หมีมีการปรับตัวให้อยู่ในเขตขั้วโลกได้และได้สร้างไขมันและขนที่หนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
0: ค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเพื่อนตอบถูกไหมลูกถูกไหมถูกต้องนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปค่ะนักเรียนหมีเกิดการขาดแคลนอาหารใช่ไหมพอหมีเขาเกิดการขาดแคลนอาหารเขาเป็นยังไงเขาต้องทำไมอยู่ที่เดิมได้ไหมพอเกิดการขาดแคลนแล้วต้องอพยพไปอยู่ในแหล่งที่อยู่ใหม่ซึ่งแหล่งที่อยู่ที่หมีสีนโครงสร้างในลักษณะการดำรงชีวิตของเขาใหเข้ากับแหล่งที่อยู่ใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมที่อากาศเย็นหรืออยู่ในขั้วโลกนั้นได้เขาจึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ในขั้วโลกได้นั่นเองนะคะต่อไปโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรข้อนี้ใครเป็นคนตอบคะเกิดขึ้นได้อย่างไรปลายทางลองตอบด้วยนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นนะคะลองฟังนะคะว่าที่เพื่อนตอบเนี่ยใช่ไหมหรือเราจะเพิ่มเติมอะไรจากเพื่อนสามารถเพิ่มเติมได้นะคะเห็นด้วยกับเพื่อนหรือเปล่าเอาละค่ะกลุ่มที่2นะคะตอบว่ายังไงคะ
1: เกิดจากการปรับตัวของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปค่ะ
0: ก็คือมีการปรับตัวใช่ไหมคะนั่งลงค่ะเยี่ยมสังเกตดูว่าตอนแรกหมีเป็นสีขาวเลยไหมจากที่นักเรียนอ่านบทความเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลแสดงว่าเขาก็มีการปรับตัวเป็นสีขาวเลยไหมค่อยๆปรับตัวดังนั้นสิ่งมีชีวิตค่ะจะต้องทำไมคะค่อยๆปรับตัวนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีหรือโครงสร้างของเขาค่อยๆปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีสีน้ำตาล

0: แต่ค่อยๆปรับตัวใช่ไหมคะปรับโครงสร้างปรับวิธีการกินอาหารให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ที่เขาไปอยู่ใหม่ก็คือในเขตไหนเองนั่นเองคือเขตขั้วโลกที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นนะคะอ่ะต่อไปถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะส่งผลอย่างไรกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะส่งผลอย่างไรคะตรงนี้ไม่มีใครได้ตอบใช่ไหมคะจะไม่มีใครได้ข้อนี้อ่ะลองช่วยกันตอบสิลองช่วยกันเป็นยังไงคะถ้าเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปเช่นสภาพอากาศที่หนาวเย็นจะส่งผลอย่างไรกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเก่งมากสรวิทแน่นอนสิ่งมีชีวิตต้องทำไมคะมีการปรับตัวปรับไปเพื่ออะไร
1: เพ
0: ื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นได้นั่นเองนะคะยากไหมข้อนี
1: ้
0: ข้อสี่ไม่ยากต่อไปข้อที่เท่าไหร่5ใช่ไหม5นะคะโอ้เมื่อสักครู่กลุ่มที่5ยังไม่ได้ตอบใช่ไหมคะถ้านักเรียนจะตอบได้นะคะกลุ่มที่5ถ้านักเรียนถ้าให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะไปอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อื่นที่มีสภาพแตกต่างไปจากแหล่งที่อยู่เดิมเช่นแหล่งที่อยู่เดิมอาศัยอยู่ในป่าแต่อพยพไปแหล่งที่อยู่บริเวณขั้วโลกที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งจะส่งผลอย่างไรกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะส่งผลยังไงข้อนี้ใครตอบคะข้อนี้กลุ่มที่3ตอบเดี๋ยวกลุ่มที่5ลองคิดไปดูนะลองคิดดูว่าเราจะเพิ่มเติมยังไงกับเพื่อนนะคะได้บ้างอ่ะกลุ่มที่3ตอบว่าไงครับ
2: เปลี่ยนสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่อยู่ค่ะ
0: เปลี่ยนสภาพร่างกายเปลี่ยนอย่างไรกลุ่ม5พอจะตอบได้ไหมคะจะเขาจะเปลี่ยนยังไงเขามีการเปลี่ยนยังไงหรือปรับใช่ไหมใช่ไหมคะเขาจะมีการปรับอะไรคะมีเขาจะมีการปรับอะไรปรับอะไร
2: ปรับโครงสร้างค่ะ
0: ปรับโครงสร้างและลักษณะให้ทำไมคะเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ใช่ไหมคะเราเข้าไปตอบคำถามข้ออื่นได้ไม่เป็นไรค่ะเห็นด้วยกับเพื่อนนะสำหรับตรงนี้ค่ะนะคะที่เพื่อนตอบมานะโดยสิ่งมีชีวิตค่ะจะมีการปรับตัวให้มีโครงสร้างและลักษณะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยในเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตเราเรียนผ่านมาแล้วทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้วทั้งหมดกี่ชั่วโมงเรื่องนี้กี่ชั่วโมงคะ3ชั่วโมงไหมสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่30ค่ะหน้า30นักเรียนหน้า30นะคะก่อนที่จะทำเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนว่าคำถามนั้นเป็นอย่างไรนะข้อที่1นะคะข้อที่1ก่อนและหลังสืบค้นข้อมูลผลการเลือกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆของนักเรียนแตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรตรงนี้ก็ต้องย้อนไปนิดนึงใช่ไหมคะที่ก่อนและหลังสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะผลการเลือกของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่างๆของนักเรียนแตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรย้อนไปตรงไหนทราบไหมย้อนไปตรงไหนตรงที่เราบันทึกอะไรไปตั้งแต่ตอนไหนคะที่ให้เลือกแหล่งที่อยู่จำได้ไหมคะ
1: จำได
0: ้นั่นแหละค่ะนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ทะเลทรายกับขั้วโลกจึงมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันจะมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันเพราะอะไรต่อไปข้อที่3โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรตรงนี้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะทางต้นทางและปลายทาง

0: พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเนี้ยต้องดูว่ากลุ่มของตัวเองนะคะได้มีการปรับบ้างหรือเปล่านะคะก่อนและหลังสืบค้นข้อมูลผลการเลือกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยแหล่งที่อยู่ต่างๆของนักเรียนแตกต่างจากเดิมหรือไม่อย่างไรตรงส่วนนี้คุณครูให้นักเรียนไปปรับสิ่งมีชีวิตด้วยใช่ไหมคะหลังจากที่เรานั้นได้สืบค้นหรือทำสืบไปตรงส่วนนี้นักเรียนตอบว่าไงกันบ้างก่อนและหลังการสืบค้นเป็นไงคะแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างไหมคะมีทั้งแตกต่างไม่แตกต่างกลุ่ม3แตกต่างไหมกลุ่ม3ไม่แตกต่างมีกลุ่มไหนแตกต่างไหมคะกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่2แล้วกลุ่ม5แตกต่างใช่ไหมขอฟังกลุ่มที่2ค่ะแตกต่างยังไงคะแตกต่างจากเดิมยังไงคะลูก
1: แตกต่างจากเดิมค่ะจากตอนแรกที่ก่อนสืบค้นข้อมูลคิดว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่อาศัยในขั้วโลกค่ะแต่ว่าหลังสืบค้นข้อมูลได้รู้แล้วว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอยู่อาศัยในทะเลทรายค
0: ่ะเยี่ยมค่ะมีใครจะนำเสนออีกไหมคะว่าแตกต่างไปจากเดิมสุดารัตน์ข้อ2ข้อที่2เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่ทะเลทรายกับขั้วโลกจึงมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรกลุ่ม5ตอบได้ไหมคะเพราะอะไรกลุ่ม5ตอบค่ะกลุ่ม5นะคะนะลักษณะบางอย่างก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งโครงร่างลักษณะนะคะแตกต่างกันต่อไปข้อที่3ค่ะ

0: โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อนี้ใครจะตอบเอ่ยกลุ่มไหนตอบคะกลุ่มที่2ค่ะวันนี้กลุ่มที่2ตอบหลายข้อแล้วเนาะตอบเยอะนะคะเยี่ยมค่ะ
1: เกิดจากการปรับตัวของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
0: เกิดจากการปรับตัวสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปปรับตัวสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมปรับตัวไหมคะในแหล่งที่อยู่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะในแหล่งที่อยู่มีสิ่งอยู่ไหมคะ
1: มีครับ
0: มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นใช่ไหมคะดังนั้นถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปคะธนากรสิ่งมีชีวิตน่าจะเป็นอย่างไรคะเขาน่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นยังไงคะมีการ
1: ปรับตัวครับ
0: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นได้นะคะนั่งลองนะตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะให้มีโครงสร้างและลักษณะต่างๆให้สามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นได้นะและถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรส่งผลไหมคะส่งผลส่งผลอย่างไรเอ่ยส่งผลยังไงส่งผลยังไงคะข้อนี้มีใครตอบไหมมีใครตอบไหมคะส่งผลยังไงเอ่ยทำให้สิ่งมีชีวิตทำไมหนูตอบค่ะกลุ่มที่5ยกมือแล้ว
2: ส่งผลต่อการปรับตัวแล้วก็แหล่งอาหารค่ะ
0: ส่งผลต่อการปรับตัวแล้วก็แหล่งอาหารสิ่งมีชีวิตต้องมีการปรับตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีการปรับตัวแหล่งอาหารก็ทำไมก็ต้องปรับตัวไปหาแหล่งอาหารใหม่ใช่ไหมเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆได้ใช่ไหมคะลองมาดูซิเพื่อนตอบถูกไหมทุกคนดูนะเดี๋ยวมันแต่ก้มเขียนของตัวเองอยู่นะคะเราต้องดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยนะถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแน่นอนเลยจะทำไมจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนะคะโดยสิ่งมีชีวิตอาจจะมีการปรับตัวอพยพหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่อยู่ได้นั่นคือสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวไปหาแหล่งที่อยู่ใหม่ไปหาแหล่งอาหารใหม่ถ้าเขามีการปรับตัวได้นะคะเขาก็ทำไมคะสามารถที่จะดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นได้แต่ถ้ามีการถ้าเกิดว่าปรับตัวไม่ได้จะเป็นยังไงเป็นยังไงสิ่งมีชีวิตนั้นทำไมก็ตายหรือสูญพันธุ์อย่างที่เรียนอ่านในบทความอะค่ะนักเรียนเจอบ้างไหมมีบ้างไหมที่หมีสีน้ำตาลเนี่ยปรับตัวไม่ได้มีบ้างไหมคะมีใช่ไหมมีที่ว่าหมีสีน้ำตาลอะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นไม่ได้เขาก็ทำไมอะคะตายเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่เขาปรับตัวได้เขาก็ทำไมก็สามารถดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆได้นั่นเองนะคะเอาล่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะแบบประเมินตนเองวันนี้เรียนทำอะไรไปบ้างหน้า31นะคะหน้า31ลองดูซินักเรียนได้อธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่วันนี้นักเรียนทำได้ระดับไหนคะดีพอใช้หรือปรับหรือว่าปรับปรุงในวันนี้ใครทำได้ดียกมือใครทำได้ดียกมือเลยลูกไม่ต้องเกรงใจเพื่อนบางคนจะยกนะเกรงใจเพื่อนใครคิดว่าพอใช้วันนี้พอใช้ค่อนข้างเยอะใครคิดว่าปรับปรุงปรับปรุงไม่มีนะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นมีไหมนะคะถ้ามีนักเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้สรุปกิจกรรมเราจะสรุปว่ายังไงดีวันนี้เราเรียนรู้อะไรมาบ้างล่ะอันดับแรกเราจะสรุปได้เราต้องรู้ว่าเราเรียนอะไรมาบ้างเราได้ความรู้ไหมการปรับตัวอะไรนะคะของสิ่งมีชีวิตทำไมสิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวสภาพแวดล้อมเขาทำไมนะเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตก็จะต้องปรับตัวปรับอะไร ปรับให้โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นั้นทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาปรับตัวไม่ได้ล่ะ

แหล่งที่อยู่อื่นได้นั่นเองนะคะอ้าวไหนลองสรุปเองสิเป็นยังไงบ้างอ้าวลองสรุปกันสิคะให้เวลาในการสรุปลองหัน

0: เอาละค่ะไหนใครจะอาสาในการสรุปกิจกรรมคะสรวิทย์ส่วนคนอื่นสรุปหรือยังสรุปแล้วใช่ไหมคะสรุปแล้วเนาะแล้วลองดูว่าเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมอะไรบ้างฟังสรวิทย์แล้วเราจะเพิ่มเติมอะไรจากเขาอ่ะเชิญค่ะลูก
1: ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาจมีการเปลี่ยนในด้านโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่อยู่แต่อาจจะอพยพไปที่พื้นที่อื่นหรืออาจจะตายหรือสูญพันธุ์ครับ
0: เขาจะอพยพไปที่อื่นหรือตายหรือสูญพันธุ์เนี่ยในลักษณะแบบไหนคะเขาถึงอพยพก็แสดงว่าแหล่งที่อยู่นั้นจะเป็นทำไมแล้วนะก็คืออ
1: ย
0: ู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจึงอพยพใช่ไหมคะอพยพแล้วก็ต้องมีการปรับตัวไห
1: ม
0: ปรับตัวเช่นกันเอาปรบมือให้กับสรวิทย์ค่ะมีใครจะเพิ่มเติมจากสรวิทย์ไหมคะมีไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมออโต้เพิ่มเติมเพื่อนไหมลูกออโต้เพิ่มเติมสรวิทย์ไหมคะ

0: ภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปล่ะ
1: ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสิ่งมีชีวิตอาจมีการปรับตัวอพยพหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่อยู่ได
0: ้อ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรียนก็ได้รับความรู้ตรงนี้ไปนะเอาละค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะ Give them home นะคะคืนบ้านให้เสฉวนนั่นเองสิ่งที่ต้องเรียนในชั่วโมงต่อไปก็คือใบงานเรื่องคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะกลับไปทบทวนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้พบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทุกคนมีความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื
1: ่
0: อ
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: หาเล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัส

มันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ที่เบิ่งการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: นักเรียนหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณคร
0: ูวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันมาค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะเรื่องกระเช้าสีดาไหนใครตอบได้เอ่ยตอบอย่างมั่นใจเลยลูกเด็กๆปลายทางก็ตอบได้เลยค่ะตอบอย่างมั่นใจเลยลูกเก่งมากค่ะนางสีดาในที่นี้นะคะก็คือมาจากในเรื่องรามเกียรตินั่นเองเด็กๆมีความรู้รอบตัวเก่งมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรกันบ้างเอ่ยนักเรียนลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงการทำกิจกรรมกันดีกว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนนะคะได้ทำนั่นก็คือปริศนาหาสิ่งของคุณครูนะคะจะมีจิ๊กซอนะคะมาให้เด็กๆค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันต่อเพื่อหาภาพนะคะว่าภาพนั้นเป็นภาพของอะไรซึ่งคำตอบนั้นอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่3นั่นเองค่ะคุณครูแอบใบ้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนแต่ละกลุ่มค่ะออกมารับจิ๊กซอแล้วนำไปต่อค่ะวันนี้กลุ่มไหนจะต่อได้เป็นกลุ่มแรกนะมาครบหรือยังลูกครบหรือยังคะ1 2 3 4 5ครบแล้วจิ๊กซอที่มันเป็นรูปภาพของนิทานได้ไหมลูกนั่นแหละค่ะเด็กๆก็ต่อแบบนั้นเลยนะคะให้ระดมความคิดช่วยกันคิดนะคะว่าต่อแล้วรูปภาพจะเป็นอย่างไรและ

0: เอาละค่ะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ร่วมสนุกเกี่ยวกับการต่อนะคะหาสิ่งของสิ่งของนั้นมีชื่อว่าอะไรคะไหนเด็กๆลองตอบพร้อมกันสิคะเก่งมากค่ะและนี่นะคะก็คือรูปนะคะของกระเช้าสีดาเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆได้คุ้นคำว่าอะไรบ้างและเราก็ได้พูดแล้วว่านางสีดามาพระรามนั่นเองแต่นางสีดาทำมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดกระเช้าสีดาขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความกันดีกว่าการอ่านจับใจความสำคัญในเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญนั้นคืออะไรมีใครตอบได้บ้างเอ่ยการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรคะ
1: อ่านในเรื่องที่ผู้เขียนจะสื่อครับ
0: อ่านเพื่อค้นหาหรือหาใจความสำคัญในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อมายังผู้อ่านถูกไหมลูก
1: ครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะความสำคัญของเรื่องเราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราอ่านเพื่ออะไรถ้าเราอ่านเพื่อหาความรู้เราก็จะ

ต้องศึกษาอ่านให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วดูว่าใจความสำคัญของเรื่องนั้นอยู่ส่วนใดหลังจากนั้นสำคัญนะคะจะไม่มีส่วนขยายใจความรองนะคะจะเป็นใจความที่เป็นส่วนขยายของใจความสำคัญที่ทำให้เรานั้นเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นการทบทวนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะศึกษาใบความรู้นะคะใบความรู้ที่1ค่ะในบทที่3นะคะหน้าที่55ค่ะในชุดกิจกรรมนะลูกในหน้า55ให้เด็กๆศึกษาดูนะคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญนั้นคืออะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มต่อสุ่มเรียกเด็กๆมาตอบคำถามค่ะเด็กๆปลายทางเปิดชุดกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ยหน้าที่55นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการศึกษาใบความรู้นะคะเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญค่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรคะ
1: แก่นหรือความสำคัญที่ผู้เขียนมุ่งสื่อให้เราเห็นครับ
0: มุ่งเพื่อสื่อให้เราได้เห็นหรือว่าได้ทราบจากการอ่านนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะลูกอย่างที่กล่าวไว้นะคะการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะเป็นการอ่านเพื่อค้นหาใจความสำคัญหรือแก่นของเรื่องเรื่องนั้นกล่าวถึงอะไรนั่นคือใจความสำคัญของเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอคำว่าตัวอย่างคำว่าเช่นคำว่าสถิติหรือคำอธิบายอื่นๆให้นักเรียนตัดออกไปได้เลยเพราะว่านั่นคือใจความรองนั่นเองการที่เราอ่านเพื่อจับใจความสำคัญมีประโยชน์อย่างไรลูกไหนใครตอบได้บ้างคะมีประโยชน์อย่างไรเลขที่20ค่ะ
1: ทำให
0: ้บ้างเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะ
2: 1สำรวจส่วนประกอบของหนังสือค่ะ2ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านค่ะ3นำสิ่งที่สรุปได้มาจับใจความสำคัญด้วยสำนวนของตนเองค่ะ
0: บทคร่าวๆก็จะทำให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราจะอ่านนั้นเป็นเรื่องอะไรเก่งมากค่ะลูกนั่งลงได้ค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางหลังจากนั้นเด็กๆนะคะก็ตั้งจุดมุ่งหมายค่ะอ่านเนื้อหาให้เข้าใจทำความเข้าใจเนื้อหานะคะให้ละเอียดนะคะเข้าใจชัดเจนหลังจากนั้น

เด็กๆสามารถใช้ปากกาเน้นข้อความนะคะหากเป็นหนังสือของตัวเองเด็กๆสามารถใช้ปากกานะคะในการเน้นข้อความที่เป็นใจความสำคัญหรือหากเป็นหนังสือสาธารณะนะคะหรือหนังสือที่เราจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นนักเรียนก็ควรที่จะใช้สมุดนะคะในการจดใจความสำคัญเหล่านั้นแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นสำนวนของตัวเองค่ะง่ายไหมล่ะคะเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางง่ายไหมลูกง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องกระเช้าสีดาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาค่ะ

เมื่อเด็กๆนะคะได้หนังสือวรรณคดีลำนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า22ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆศึกษาเนื้อเรื่องกระเช้าสีดาได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการอ่านเรื่องกระเช้าสีดาแล้วค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่านจับใจความได้บ้างไหมเอ่ยได้ใช่ไหมคะซึ่งตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เลยนะลูกเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้ซึ่งเด็กๆได้บอกไปหรือยังคะหลักการอ่านจับใจความสำคัญมีง่ายๆเลยทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะไหนบอกคุณครูเสียงดังๆให้คุณครูได้ยินหน่อยสิคะข้อที่1คืออะไรคะ
1: อ่านพิจารณาเนื้อหาทีละย่อหน้า
0: ข้อ2ค่ะ
1: ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออก
0: ข้อ3ค่ะ
1: สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
0: เก่งมากค่ะเก่งมากเลยนะคะทั้งนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยค่ะที่สามารถจำหลักการอ่านนะคะจับใจความสำคัญได้เอาละค่ะคุณครูนะคะก็จะบอกจุดประสงค์นะคะข้อที่2ค่ะเมื่อนักเรียนบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะจับใจความสำคัญวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านค่ะและข้อ3นะคะให้นักเรียนนำความรู้และข้อคิดค่ะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะเด็กๆได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องกระเช้าสีดาแล้วหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตัดคำได้ใจความตัดคำได้ใจความเดี๋ยวครูจะมีข้อความนะคะจากเนื้อหาที่นักเรียนนะคะได้อ่านเดี๋ยวเด็กๆลองพิจารณา

0: าดูสิคะว่าใจความสำคัญของเนื้อหานั้นอยู่ส่วนใดเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพรายไม้กับพรายน้ำเป็นพูดจำพวกหนึ่งพูดนั้นคืออมนุษย์ใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวไหนเด็กๆมีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยหนูลองตอบดูสิคะใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญคืออะไรลูก
2: พรายไม้กับพรายน้ำเป็นพูดจำพวกหนึ่งครับ
0: พรายไม้กับพรายน้ำเป็นพูดจำพวกเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยเพราะว่าอะไรใจความสำคัญนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใจความหลักนะคะมักจะอยู่ตอนต้นตอนกลางหรือว่าในช่วงตอนท้ายนะคะของเรื่องหรือการสรุปเรื่องนั่นเองคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตค่ะที่คุณครูบอกคือคำว่าคืออมนุษย์เป็นการขยายความของคำว่าอะไรลูกของคำว่าพูดในที่นี้ก็หมายถึงใคร
3: หมายถึงพรายน้ำกับพรายน้ำ
0: หมายถึงพรายไม้กับพรายน้ำนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าพูดนั้นคืออมนุษย์มิใช่คนหรือสัตว์ไม่มีใครเห็นตัวแสดงว่าเป็นใจความหลักหรือใจความรองคะ
1: ใจความรอง
0: เป็นใจความรองนั่นเองหรือพลความนะคะซึ่งเราเนี่ยจะไม่นำมาเขียนค่ะเพราะว่าใจความสำคัญอยู่ที่บรรทัดแรกค่ะเอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะพอที่จะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาดูอีกหนึ่งข้อค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อนี้พรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำดีมีใจเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็จะมาปรากฏให้เห็นรูปอันน่ารักเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูนะคะจะบอกนักเรียนว่าให้เด็กๆดูข้อความทั้งหมดโดยรวมแล้วสรุปใจความสำคัญเป็นสำนวนของตัวเองไหนมีใครสามารถสรุปใจความสำคัญได้บ้างคะกลุ่มที่สองค่ะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะ
2: พรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีค่ะ
0: เก่งมากค่ะอาปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกคำว่าพรายไม้นะคะพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีนะคะก็เป็นใจความทำไมคะใจความหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคำว่าถ้าใครทำดีเป็นการขยายนะคะมีใจเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นคำเหล่านี้ก็คือเป็นคำนิยามของคำว่าคนดีนั่นเองนะคะดังนั้นใจความสำคัญของข้อความนี้นะคะนั่นก็คือพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีหรืออาจจะมีเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะพรายไม้และพรายน้ำชอบคนดีเราก็เติมสำนวนของตัวเองไปว่ามักจะปรากฏให้เห็นในรูปอันน่ารักเห็นไหมคะว่าใจความสำคัญบางครั้งเนี่ย

0: มันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่บรรทัดแรกเสมอไปบางครั้งใจความสำคัญจะอยู่ในส่วนต้นส่วนกลางหรือส่วนท้ายก็ได้บางครั้งเราจะต้องอาศัยบริบทโดยรวมแล้วสรุปให้เป็นสำนวนภาษาของตนเองนะคะที่สำคัญเลยเด็กๆจะต้องสรุปใจความสำคัญออกมาแล้วเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของตนเองนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆศึกษาเรื่องกระเช้าสีดาแล้วหรือยังเอ่ย
1: ศึกษาแล้วครับ
0: กระเช้าสีดามีที่มาคืออะไรลูกมีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์ถูกไหมคะมันจะเป็นตอนอะไรนะไหนเด็กๆใครตอบได้บ้างจะเป็นตอนอะไรลูกทำไมถึงกำเนิดกระเช้าสีดาขึ้นมาที่มาของการเกิดกระเช้าสีดาคืออะไรนางสีดาทำไมคะ
1: ถูกโคสการ์ดูนั่นเอาหัวหอมไปกระเช้าสีดา
0: เก่งมากค่ะนางสีดานะคะก็คือกระเช้าสีดาเนี่ยเกิดขึ้นจากนางสีดาถูกทศกัณฐ์อุ้มเอาตัวเหาะไปนะคะกระเช้าของนางสีดาเนี่ยหลุดลงมากลางป่าค่ะกระเช้านั้นเนี่ยเป็นของวิเศษค่ะเทวดาเจ้าป่าเสียดายว่าจะหายไปเสียนะคะจึงช่วยให้รากงอกเป็นเถาค่ะแล้วก็มีผลสืบมาตลอดจนบัดนี้เป็นที่ระลึกถึงนางสีดาเอาง่ายๆเลยนะคะในระหว่างที่ทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดาก็คืออุ้มเหาะไปกระเช้าที่สีดาถืออยู่ก็ตกลงไปกลางป่านะคะเทวดาเห็นจึงเกิดความรู้สึกเสียดายก็เลยเป็นยังไงลูกบันดาลว่าอะไรคะก็ให้รากงอกออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกว่ากระเช้านี้นั้นเป็นของนางสีดานั่นเองและนี่ก็คือที่คะคุณครูจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะคอยอธิบายสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะและประเมินตรวจสอบใบงานที่1ของนักเรียนค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ค่ะหน้าที่56ถึงหน้า57ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและนำส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือคำชี้แจงนะคะที่ให้เด็กๆนะคะได้ทำค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีตอนที่1ถ้ามีตอนที่1แสดงว่ามีตอนที่2มั้ยลูกมีไหมคะมีนะคะดังนั้นให้เด็กๆลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วค่ะอย่าลืมนะคะใบงานมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันตอนที่1และตอนที่2ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

เอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนที่2นะคะเด็กๆควรที่จะให้เหตุผลนะคะประกอบอย่างสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นการที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเราจะต้องมีเหตุผลมาประกอบเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของคำพูดของเราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือการอ่านจับใจความสำคัญมีส่วนช่วยในการเรียนอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขอสุ่มนะคะเลขที่4ค่ะมีส่วนช่วยในการเรียนอย่างไรบ้างลูก

0: ที่เกี่ยวกับการอ่านนะคะก็นักเรียนสามารถนำความรู้นะคะไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องกระเช้าสีดา2ใบงานที่2เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ2ค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราเนี่ยอ่านจับใจความสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูขอฝากการบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะหากใครยังทำไม่เสร็จหาเวลาว่างทำให้เสร็จแล้วส่งกับคุณครูประจำวิชาและที่สำคัญอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนเรื่องกระเช้าสีดาเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเรียนบทเรียนครั้งถัดไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะครู
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรม

0: อันงดงาม
1: เริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ให้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T

aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองวิธีนี้เราก็ได้เรียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับแต่ว่าครูก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะมาสนับสนุนว่ามีวิธีการคิดก็คือการคูณการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับสามารถทำได้โดยการที่เราจะต้องนำตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองวันนี้ครูจะมีวิธีใดนะครับมาแสดงให้นักเรียนดูเดี๋ยวเราจะมาดูในชั่วโมงนี้กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนนั้นอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการคูณและการหารนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนสังเกตครับข้อที่1เขาบอกว่า12หารด้วย4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: 12หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3คุณครูถามนักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง12เรียกว่าอะไรครับเป็นตัวอะไรครับ
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้งครับเรียกว่าเป็นตัวตั้ง4เราจะเรียกว่าเป็นอะไรครับเรียกว่าเป็นตัวหารและ3เราจะเรียกว่าเป็นอะไรครับ
1: ผลล
0: ัพธ์หรือว่าผลหารถูกต้องไหมครับต่อไปนะครับให้นักเรียนสังเกตต่อถามนักเรียนว่าดังนั้น12จะเท่ากับ3คูณอะไรครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 4คูณกับ4ทีนี้ให้นักเรียนสังเกตต่อนะครับ12แต่เดิมก็เป็นตัวอะไรครับ
1: ตัว
0: ตั้งดังนั้นตัวตั้งก็จะเท่ากับผลหารถูกต้องไหมครับผลหารถูกต้องไหมครับคูณกับอะไรครับ
1: คูณด้วยตัวหาร
0: คูณกับตัวหารนั่นเองอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนบอกครูครับว่าข้อที่2นี้35หารด้วย7เท่ากับ5ตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 35
0: ตัวหารคือจำนวนใดครับ
1: 7
0: 5คือเรียกว่าอะไรครับผลหารนี่35หารด้วย7มีค่าเท่ากับ5ดังนั้น35ที่เป็นตัวตั้งก็จะมีค่าเท่ากับผลหารคูณกับอะไรครับ
1: คูณกับตัวหาร
0: คูณกับตัวหารซึ่งตัวหารมีค่าเท่ากับ
1: 7
0: มีค่าเท่ากับ7นั่นเองเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักข้อนึงแล้วนักเรียนตอบครูดังๆครับ108หารด้วย9มีค่าเท่ากับ12ดังนั้น108

0: 8จะเท่ากับ12คูณกับเท่าใดนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆเลยครับ
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 9คูณ9นั่นเองเก่งมากๆครับช่วยสรุปให้ครูอีกสักนิดนึงครับถามนักเรียนว่า108เราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ต
0: ั
1: วต
0: ั้
1: ง
0: 12เราเรียกว่าอะไรครับ
1: ผลหาร
0: ผลหาร9เรียกว่าอะไรครับ
1: ต
0: ั
1: วหาร
0: ตัวหารนั่นเองนะดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าตัวตั้งก็จะมีค่าเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตัวตั้งหารด้วยตัวหารมีค่าเท่ากับผลหารดังนั้นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ตรงนี้นะครับมาแสดงให้นักเรียนดูว่าการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนมีค่านะครับหรือเท่ากับหรือว่าสามารถหาได้โดยการนำตัวตั้งไปคูณกับอะไรครับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนะครับเอาละครับไปที่จุดประสงค์กันก่อนนะครับซึ่งที่เราได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างที่ได้บอกไปเราก็จะนำมาใช้ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องแสดงวิธีหาผลหารของเศษส่วนหารด้วยเศษส่วนพร้อมทั้งให้เหตุผลได้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้นักเรียนได้พิจารณาเศษ2ส่วน5หารด้วยจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน2นะครับคุณครูถามนักเรียนเลยแล้วกันนะครับตัวตั้งตัวหารและผลหารคือจำนวนใดเดี๋ยวเราไล่วิธีละจำนวนนะครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบดังๆเลยครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน5ตัวหารคือจำนวนใดครับนักเรียน
1: เศษ
0: 3ส่วน2ผลหารคือจำนวนใดครับทราบหรือยังครับ
1: ย
0: ังเป็นตัวไม่ทราบค่าก็คือเขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปตัวตั้งคือเศษ2ส่วน5ตัวหารคือเศษ3ส่วน2และผลหารคือกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาต่อไปครับนักเรียนทีนี้ถามนักเรียนว่าจะเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปของการคูณได้อย่างไรจำได้ไหมครับ
1: จำได้ค
0: ่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะเราจะเขียนความสัมพันธ์ในรูปการคูณได้อย่างไรขอตัวแทน1คนจากนักเรียนต้นทางครับโอเคครับเป็นกลุ่มที่3เป็นสรวิทย์นะครับสรวิทย์ครับบอกคุณครูหน่อยครับว่าเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปการคูณได้อย่างไร
2: เป็นเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ3
0: กับผลหารได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการคูณนั้นมีสมบัติการสลับที่ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับในที่นี้นะครับครูก็จะเขียนความสัมพันธ์อย่างที่ครูได้ทบทวนนักเรียนไปนะครับก็คือตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารนะครับพอมาบรรทึกขอโทษครับพอถึงบรรทัดนี้นักเรียนตามทันไหมครับนักเรียนตามทันไหมครับตามทันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สไลด์ต่อไปนะครับทีนี้เศษ2ส่วน5นะครับก็จะมีค่าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าผลหารคูณอยู่กับเศษ3ส่วน2ที่เป็นตัวหารนะครับเนื่องจากเศษ2ส่วน5ครับมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5คูณกับ1ข้อความนี้ถูกต้องไหมครับนักเรียน
1: ถูกต้อง
0: ไหมครับจำนวนใดก็ตามแต่นะครับเมื่อนำไปคูณกับ1ก็จะมีค่าเท่าเดิมถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนรู้นะครับต่อไปครับและเศษ2ส่วน3คูณกับเศษ3ส่วน2จำได้ไหมเอ่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 1ที่เราเคยได้เรียนมามีค่าเท่ากับ1นั่นเองแสดงว่านักเรียนจำได้นะครับมีค่าเท่ากับ1อันนี้ขอให้นักเรียนจำไว้นะครับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวคุณครูจะนำเศษ2ส่วน3คูณกับเศษ3ส่วน2นี่แหละครับที่มีค่าเท่ากับ1นำไปแทนค่า1ตรงนี้โอเคมั้ยครับนำไปแทนค่า1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับจะได้ว่าเศษ2ส่วน5เท่ากับเศษ2ส่วน5คูณอะไรครับที่เรานำมาแทนด้วย1เศษ2ส่วน3คูณกับอะไรครับเศษ3ส่วน2นั่นเองต่อไปครับคุณครูจะจัดรูปใหม่ก็จะ

0: เป็นวงเล็บนะครับเศษ2ส่วน5คูณกับเศษ2ส่วน3แล้วก็คูณกับเศษ3ส่วน2เห็นไหมครับต่อไปครับซึ่งเศษ2ส่วน5ครับมีค่าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับก็คือผลหารคูณอยู่กับอะไรนะครับคูณอยู่กับเศษ3ส่วน2และนะครับเศษ2ส่วน5ก็มีค่าเท่ากับจำนวนนี้ครับนี่เศษ2ส่วน5วงเล็บนะครับเศษ2ส่วน5คูณกับเศษ2ส่วน3แล้วก็วงเล็บปิดครับนำไปคูณกับเศษ3ส่วน2ดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมนักเรียนจะสังเกตนะครับกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยเศษ2ส่วน5คูณกับเศษ2ส่วน3จริงไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนจะหาค่าของผลลัพธ์นะจะหาว่าผลลัพธ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือว่าผลหารมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็จะต้องนำเศษ2ส่วน5มาคูณกับเศษ2ส่วน3ดูนะครับแสดงว่ากล่องสี่เหลี่ยมนะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5คูณกับเศษ2ส่วน3ดังนั้นครับเศษ2ส่วน5หารด้วยเศษ3ส่วน2ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างแน่นอนครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน5คูณกับ
1: เศษ
0: 2ส่วน3นั่นเองถ้าเราจะหาค่าของเศษ2ส่วน5คูณกับเศษ2ส่วน3อยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับอะไรครับ
1: ก
0: ับเศษส่วนเรานำตัวเศษมาทำอะไรกันครับมาคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนมาคูณกันได้เป็น2คูณ2นะครับส่วน5คูณ3 2คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 5คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ15นั่นเองทีนี้ให้นักเรียนได้สังเกตนะครับสังเกตการหารเศษส่วนนะครับที่เป็นเศษ2ส่วน5หารด้วยเศษ3ส่วน2มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5ที่เป็นตัวตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายอะไรครับ
1: ค
0: ูณนำไปคูณกับเศษ2ส่วน3ซึ่งเศษ2ส่วน3เป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ส่วนกลับของเศษ3ส่วน2นั่นเองเห็นไหมครับเหมือนกับที่เราได้เรียนมาในชั่วโมงที่ผ่านมาไหมครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนว่าการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำ
0: เศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับ
1: ส่วนกลับของตัวหาร
0: เก่งมากครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองในชั่วโมงนี้เราก็ยังใช้วิธีนี้วิธีเดิมนะครับที่นำมาใช้ในการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั่นเองครับเห็นไหมครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารดังนั้นวันนี้นะครับโจทย์ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาถ้านักเรียนนำวิธีที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมากับวิธีที่เรียนในชั่วโมงนี้ซึ่งเหมือนกันนะครับเราก็นำมาใช้ในการหาคำตอบของวันนี้ดังนั้นวันนี้นักเรียนคิดว่ายากไหมครับไม่ยากเนื่องจากนักเรียนเรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนนะครับในชั่วโมงนี้แล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นก็จะสามารถทำโจทย์ที่คุณครูมอบหมายให้ในวันนี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ15ส่วน8นักเรียนคิดว่านักเรียนทำโจทย์ข้อนี้ได้ไหมครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่าข้อนี้เป็นการหารเศษส่วนด้วยอะไรครับ
1: ด้วยเศษส่วน
0: การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำอย่างไรครับตอบดังๆเลยครับ
1: นำตัวเศษที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร
0: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารถามนักเรียนว่าตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน4ใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็น
1: คูณ
0: นำไปคูณกับส่วนกลับของตัวหาร

0: ารตัวหารคือจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 8ส่วนเศษตัวหารคือจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 15ส่วน8แต่ต้องนำไปคูณกับส่วนกลับครับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของเศษ15ส่วน8มีค่าเท่ากับ
1: เศษ
0: 8ส่วน15นี่เห็นไหมครับครูก็เขียนไว้ให้นักเรียนว่าเศษ8ส่วน15นั้นก็คืออะไรก็คือส่วนกลับของเศษ15ส่วน8นั่นเองพอมาถึงบรรทัดนี้นักเรียนคูณหรือยังครับเป็นการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำยังไงนะครับนำ
1: ตั
0: วเศษมาคูณกันและนำตัวส่วนมาคูณกันนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าสามารถนำจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อใช้เพื่อตัดทอนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับได้นำจำนวนใดมาหารนี่ครับมองเป็นคู่ใดดี
1: ส
0: ี่กับแปดได้ไหมได้นะครับสี่กับแปดนำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วน2ก็ได้4ก็ได้แต่เราเลือกใช้เป็นอะไรดีกว่าครับเลือกใช้เป็น4ดีกว่ามีอีก1คู่มั้ยครับ
1: มี
0: คู่ไหนดี
1: 3 กับ 15
0: นักเรียนพอจะมองภาพออกนะครับเป็น3กับ15 3กับ15นำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วน
1: 3
0: นำ3มาหารนำ3มาหารดังนั้นเราจะเริ่มเลยนะครับ3นำมาหาร3ได
1: ้
0: 13นำอาหาร15ได
1: ้
0: 5ครับต่อไปครับ4นำอาหาร4ได
1: ้
0: 1 4นำอาหาร8ได ้ได้2ครับในส่วนที่เป็นตัวเศษนะครับนำ1มาคูณกับ2มีค่าเท่ากับ
1: 2
0: ที่เป็นตัวส่วนแล้วครับนำ1ไปคูณกับ5มีค่าเท่ากับ
1: 5
0: เศษ2ส่วน5ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับนักเรียน
1: ตอบ
0: อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วดังนั้นข้อนี้นะครับเศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ15ส่วน8จึงมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน5นั่นเองพอได้มั้ยครับได้นะครับเราใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วก็ความรู้ที่เราเรียนในวันนี้นะครับที่เป็นการทบทวนเราก็นำมาใช้ในการแก้โจทย์ในข้อนี้นั่นเองทีนี้มาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างแต่คุณครูจะให้นักเรียนได้จดลงในสมุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองคิดดูว่าข้อนี้เมื่อหาคำตอบแล้วก็ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันหน่อยครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับเก่งมากครับนักเรียนเศษ12ส่วน25หารด้วยเศษ3ส่วน10นะครับตอนนี้นักเรียนก็นำสมุดขึ้นมาจดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: แล้วนะครับโจทย์ของเราคือเศษ12ส่วน25หารด้วยเศษ3ส่วน10ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางได้ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆทางปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ดูกันนะครับว่ามีวิธีการคิดอย่างไรครับขอเป็นตัวแทนในกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มที่4 1คนปรบมือให้เพื่อนด้วยครับออกมาได้เลยโอเคมาได้เลยครับเป็นอัศจรรย์นะครับอัศจรรย์โจทย์ข้อนี้โจทย์คืออะไรครับบอกให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
1: เศษ12ส่วน25หารเศษ
0: หารด้วยใช่ไหม
1: หารด้วยเศษ3ส่วน10ครับ
0: เป็นเศษ12ส่วน25หารด้วยเศษ3ส่วน10นะครับข้อนี้เรามีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำ12ส่วน25เป็นตัวตั้ง
0: เป็นตัวตั้ง
1: คูณด้วยส่วนกลับของเศษ3ส่วน10ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเพื่อนบอกว่านำเศษ12ส่วน25ที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับนำไปคูณกับส่วนกลับของเศษ3ส่วน10ส่วนกลับของเศษ3ส่วน10คือจำนวนใดครับ
1: เศษ10ส่วน3ครับ
0: นี่ได้เป็นเศษ10ส่วน3นะครับคุณครูก็ได้เขียนไว้ให้นักเรียนนะครับว่าเศษ10ส่วน3นั้นเป็นส่วนกลับของเศษ3ส่วน10ครับต่อไปครับเราทำยังไงต่อครับ
1: นำ12กับ3มานำมาตัดทอนกันครับ
0: 12กับ3ใช่ไหมครับ12กับ3นำจำนวนนับมาหารได้นำจำนวนนับใดดีครับ
1: นำ3ครับ
0: นำ3มาหารมีไหมครับอีกคู่หนึ่งมีไหมครับ
1: มีครับ
0: คู่ไหนดีเอ่ย
1: 25ส่วน10ครับ
0: เป็น25กับ10ใช่ไหมครับเป็น25กับ10นำจำนวนนับใดดีครับมาหาร
1: นำ5ครับ
0: นำ5มาหารนะครับทีนี้ดูได้เลยครับ3นำมาหาร3ได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้1ครับ
0: ได้1ครับ3นำมาหาร12ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3 4ครับ
0: ได้4นะครับต่อไปครับนำ5มาหาร10ได้เท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: ได้2แล้วก็นำ5มาหาร25ได
1: ้5ครับ
0: ได้5ที่เป็นตัวเศษนะครับเหลือ4คูณกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8ครับ
0: 8แล้วตัวส่วนล่ะครับ
1: 5ครับ
0: เป็น5เศษ8ส่วน5นั้นตอบได้เลยไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ยังเนื่องจากเป็นเศษเกินนักเรียนจะต้องตอบให้อยู่ในรูปอย่างง่ายถูกต้องไหมครับเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นจำนวนอะไรครับ
1: เศษ1เศษ3ส่วน5ครับ
0: เป็น1เศษ3ส่วน5นะครับเพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องเลยปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับตอบ1เศษ3ส่วน5นะครับดังนั้นเศษ12ส่วน25หารด้วยเศษ3ส่วน10จึงมีค่าเท่ากับ1เศษ3ส่วน5ซึ่ง1เศษ3ส่วน5ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครถูกบ้างครับยกมือให้ครูดูด้วยครับโอ้โหถูกเยอะมากเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางหากนักเรียนทำผิดนะครับนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่นักเรียนทำในวันนี้กันครับนักเรียนจะต้องทำในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.20 ทำข้อที่1ถึงข้อที่6เลยนะครับถ้านักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่6เสร็จวันนี้จะมีการบ้านไหมครับ
2: ไม่มี
0: การบ้านนะครับดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือนี้ก็ขอให้นักเรียนนะครับได้ทำในส่วนของข้อที่1ถึงข้อที่6ครับนักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาและลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยครับขอเป็นตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนครับออกมาเฉลยข้อที่1ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันครับเป็นใครดีเอ่ยอาจเป็นกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับออกมาเลยก่อนที่จะเฉลยนะครับเดี๋ยวทบทวนนะครับทวนโจทย์ให้เพื่อนหน่อยครับว่าโจทย์ข้อที่1คืออะไรครับ
1: โจทย์ข้อที่1คือเศษ1ส่วน5หารด้วย3ค่ะ
0: เศษ5หารด้วย3ครับเศษ1ส่วน5หารด้วย3ข้อนี้มีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: นำตัวตั้งไปคูณเศษกับของ3ค่ะ
0: นำตัวตั้งที่เป็นเศษ1ส่วน5ใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของ3ส่วนกลับของ3คือจำนวนใดครับ
1: คือเศษ1ส่วน3ค่ะ
0: คือเศษ1ส่วน3นั่นเองนะครับคือเศษ1ส่วน3ทีนี้ให้นักเรียนนะครับดูก่อนว่าเศษ1ส่วน3มาจากไหนก็คือเป็นส่วนกลับของเศษ3ส่วน1หรือว่าส่วนกลับของ3นั่นเองต่อไปครับทำยังไงต่อครับ
1: นำ
0: ตัวเศษเป็นไงครับ
1: มาคูณกัน
0: นำตัวเศษมาคูณกันแล้วตัวส่วนอะไรครับ
1: มาคูณกันเหมือนกัน
0: นำมาคูณกันเช่นเดียวกันครับใช้การตัดทอนได้ไหมครับข้อนี
1: ้ใช้การตัดทอนไม่ได้ค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีจำนวนนับใดมาหารทั้งเศษและส่วนดังนั้นเราก็นำตัวเศษมาคูณกัน1คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่ากับ1ค่ะ
0: เท่ากับ1 5คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: เท่ากับ15ค่ะ
0: 15ตอบเศษ1ส่วน15มั้ยครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนตอบเศษ1ส่วน15ทั้งต้นทางและปลายทางเพื่อนๆตอบถูกมั้ยครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆครับเดี๋ยวข้อที่2ครับขอเป็นอีกกลุ่มนึงในทางต้นทางนะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆหน่อยเป็นใครดีครับอาเป็นกลุ่มที่3ครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับออกมาเฉลยข้อที่2ครับข้อที่2โจทย์คืออะไรครับทวนให้เพื่อนหน่อยครับ
2: เศษ3ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3
0: เศษ3ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน3ข้อนี้เป็นการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนใช่ไหมครับมีวิธีการทำอย่างไรครับ
2: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งหารด้วยส่วนกลับของตัวหารครับ
0: ต่อมาครับนำเศษส่วนที่เป็นตัว
1: ตั้ง
0: ไปคูณหรือไปหารครับ
1: คูณ
0: ไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: เศษ3ส่วน8ครับ
0: เศษ3ส่วน8เปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2ก็คือส่วนกลับของอะไรนะครับ
1: ส่วนกลับของเศษ2ส่วน3
0: คือส่วนกลับของเศษ2ส่วน3นั่นเองทีนี้ต่อไปครับอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนมีวิธีการทำยังไงครับ
1: นำเศษส่วนคูณกันตัวส่วนก็คูณกันครับ
0: นำตัวเศษคูณกันแล้วก็ตัวส่วนก็นำมาคูณกันนะครับได้เป็น3คูณ3ส่วน8คูณ2มีจำนวนนับใดไหมครับที่สามารถนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีดังนั้นเรานำมาคูณกันได้เลยถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เป็น3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9ครับ
0: เท่ากับ9 8คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 16ครับ
0: 16เอเศษ9ส่วน16ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังครับสรวิทย
1: ์ตอบแล้วครับ
0: ตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบเลยเป็นเศษ9ส่วน16สรวิทย์ตอบถูกไหมครับตอบถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับไปนั่งที่ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของข้อที่3ถึงข้อที่6ก็ขอฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับแล้วก็หากนักเรียนยังทำไม่เสร็จก็ให้ฝากไปทำเป็นการบ้านครับสำหรับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนครับนักเรียนครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเรามีวิธีการทำอย่างไรนักเรียนตอบนะครับ
3: นำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเราจะ ทำได้นะครับโดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารครับซึ่งบทเรียนที่เราจะเรียนครั้งต่อไปอยู่ในเรื่องของการหารจำนวนคละครับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับนักเรียนจะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.21 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: ขอ

0: พัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่นวดน้ำมัน
1: มันไม่มีการหาเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่AIกำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printingปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความ

ี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่1ค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ปฏิบัติตนในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะปฏิบัติตนในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะคุณครูมีประเด็นคำถามมาสอบถามนักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะโดยประเด็นคำถามในข้อแรกค่ะนักเรียนมีอยู่ว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนในขณะใช้งานอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างครูขอตัวแทนคนแรกในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะให้นักเรียนลองนึกถึงเวลานักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแล้วเคยพบเจอปัญหาใดบ้างยกมือเลยค่ะ
0: มีเบอร์รบกวนค่ะ
2: ก็คือมีเบอร์แปลกหน้าใช่ไหมคะเบอร์จากที่เราไม่รู้จักไม่ทราบแหล่งที่มาใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: มีการติดต่อเข้ามารบกวนนักเรียนใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะในปัญหาแรกที่เพื่อนได้นำเสนอมานะคะเกี่ยวกับเบอร์แปลกใช่ไหมคะที่มีการติดต่อเข้ามาทำให้รบกวนการใช้ชีวิตนักเรียนใช่ไหมคะซึ่งเบอร์เหล่านี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้นะคะเรามาชมแนวคำตอบกันนะคะในส่วนของแนวคำตอบของครูค่ะได้รับข้อมูลที่หลากหลายนะคะแต่บางข้อมูลไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีข้อมูลที่เราได้พบเจอเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยว่าข้อมูลที่นักเรียนได้พบนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมคะที่เราเคยเรียนกันไปก่อนหน้านี้และบางข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่หลอกลวงทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สินหรือว่าสมบัติของเราใช่ไหมคะอาจจะเสียหายในเรื่องของการถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินใช่ไหมคะหรือว่าเสียสิ่งของต่างๆของเราได้นะคะเก่งมากๆเลยในข้อที่สองค่ะนักเรียนคำถามของครูนะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเช่นค่ะจากคำถามข้อนี้นะคะให้นักเรียนลองนึกถึงปัญหาที่เคยเจอเมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ตถ้าหากเจอปัญหานั้นอ่ะอันดับแรกบอกก่อนว่าปัญหาที่นักเรียนเจอคืออะไรคะ
3: บางข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องค
2: ่
3: ะ
2: บางข้อมูลอาจจะไม่ถูกต้องแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาที่พบเจอในครั้งนี้อย่างไรคะ
3: ตรวจสอบ

0: ข้อมูลให้ชัดเจนครับ
1: โดยการตรวจสอบข้อมูลนี้สามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง
0: ตรวจสอบหลักฐานชั้นต้นและก็หลักฐานชั้นรองค
1: ่ะแล้วก็มีการอ้างอิงอะไรคะ
0: อ้างอิงแหล่งที่มาค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราพบเจอนะคะข้อมูลที่อาจจะไม่น่าเชื่อถือสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำอันดับแรกเลยต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะโดยตรวจสอบจากหลักฐานจากที่เพื่อนบอกแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงถูกไหมคะว่ามีแหล่งอ้างอิงชัดเจนหรือไม่สามารถตรวจสอบได้จริงหรือไม่นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยทั้งสองคนนะคะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคำถามสองข้อนี้ออกมาว่าอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าหากนักเรียนเกิดปัญหาในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรได้บ้างนะคะลองนำเสนอให้กับเพื่อนๆในห้องรวมไปถึงนักเรียนปลายทางได้รับฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะในส่วนของแนวคำตอบที่ครูมีให้นะคะตรวจสอบข้อมูลว่ามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้หรือไม่นะคะอย่างที่ครูบอกว่าเราต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของแหล่งอ้างอิงนั่นเองนะคะว่ามีการอ้างอิงชัดเจนหรือไม่นะคะต่อไปค่ะนักเรียนครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นะคะสถานการณ์นี้นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนนะคะโดยข้อความมีอยู่ว่ามีการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณให้ติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ด่วนอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนครูอยากจะถามนักเรียนว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้มีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรคะ
2: ไม่ไปยุ่งกับมันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือไม่เข้าไปสนใจเลยใช่ไหมคะแล้วถ้ากรณีที่นักเรียนเผลอกดเข้าไปดูแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรสมมุติว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปยุ่งใช่ไหมคะแต่มือเราเผลอกดไปโดนเปิดข้อความดูแล้วนักเรียนจะทำอย่างไรได้บ้างตอบได้เลยค่ะ
0: ไม่ตอบข้อความกลับหรือให้ข้อความส่วนตัวค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเลยนะคะคือเราไม่มีการตอบกลับข้อความกลับไปถูกไหมคะเพราะว่าหากนักเรียนตอบกลับไปนั้นอาจจะเป็นไวรัสใช่ไหมคะทำให้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนเกิดปัญหาหรืออาจจะมีผลกระทบต่อบัญชีธนาคารของนักเรียนก็ได้นะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเมื่อเจอกับภัยในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมคะเก่งเลยนะคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นะคะจากโจทย์ที่คุณครูได้ถามไปแล้วว่านักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรนักเรียนก็ตอบออกมาได้ถูกต้องแล้วก็เก่งทุกคนเลยนะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะตรวจสอบว่ามีการถอนเงินจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงอาจเป็นการหลอกลวงเพราะว่านะคะอันดับแรกข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีธนาคารใช่ไหมคะเราต้องเข้าไปตรวจสอบในบัญชีของเราก่อนว่ามีการถอนเงินจริงหรือไม่นะคะถ้าหากว่าไม่มีการถอนเงินก็แสดงว่าข้อความนี้หลอกลวงหรืออย่างที่นักเรียนบอกคือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยดีที่สุดนะคะเพราะว่าเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำการถอนเงินเลยถูกไหมคะเก่งมากๆนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในสถานการณ์ที่2นะคะเช่นเคยคุณครูมีตัวอย่างมาให้คำถามเดิมเลยค่ะเมื่อเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะทำอย่างไรโดยสถานการณ์ที่2นะคะเป็นข้อความเช่นเดียวกันเป็นการแจ้งเตือนว่าสำนักงานประกันสังคมแจ้งนายจ้างและผู้เอาประกันติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างเร่งด่วนและแนบเป็นลิงก์เว็บไซต์มาให้ถ้าเป็นสถานการณ์นี้ล่ะคะนักเรียนจะมีวิธีรับมือหรือนักเรียนคิดว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรกับสถานการณ์นี
0: ้ไม่กดเข้าไปในเว็บไซต์ครับ
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นการมีไวรัสก็ได้ครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากขอบคุณนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนอันดับแรกเลยนะคะเราไม่ควรกดเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์เพราะเราไม่ทราบว่าลิงก์นี้จะนำพานักเรียนไปสู่เว็บไซต์ใดถูกไหมคะอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบัญชีของนักเรียนหรือเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสใช่ไหมคะอาจจะสร้างความเสียหายให้กับมือถือได้นะคะเก่งมากๆครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้ค่ะตรวจสอบสิทธิ์ ประกันสังคมหากไม่มีแสดงว่าเป็นข้อมูลหลอกลวงเนื่องจากข้อความนี้เป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมใช่ไหมคะหากนักเรียนมีนะคะนักเรียนก็ทำการตรวจสอบเลยนะคะโดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมถูกไหมคะไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาแนบมาในข้อความก็ได้แต่ถ้าหากนักเรียนเป็นนักเรียนใช่ไหมคะสถานะของเราคือนักเรียนยังไม่มีสิทธิประกันสังคมแสดงว่าข้อมูลนี้ก็คือหลอกลวงนั่นเองถูกไหมคะเพราะเราไม่มีสิทธิประกันสังคมแล้วจะมีแจ้งเตือนเกี่ยวกับประกันสังคมได้อย่างไรถูกไหมคะนี่คือการวิเคราะห์นะคะเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเชื่อข้อมูลที่ได้รับหรือไม่เชื่อนะคะโดยพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะตรวจสอบได้ไหมนั่นเองนะคะเก่งมากๆแสดงว่าจากครั้งที่แล้วนักเรียนได้นำความรู้ใช่ไหมคะในการพิจารณาข้อมูลรวมไปถึงการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะนำมาใช้ได้อย่างดีเลยเก่งมากๆนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ออกมาได้ว่าอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนเจอสถานการณ์เหล่านี้จะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้จากครั้งที่แล้วนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาได้อย่างถูกต้องแน่นอนเก่งมากๆนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้มีการตอบคำถามแล้วก็พิจารณาสถานการณ์ไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำใบงานของครูมีชื่อว่าใบงาน01เรื่องคิดก่อนทำนะคะเป็นใบงานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอย่างที่เราได้ตอบคำถามไปนะคะว่าเมื่อเราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเราจะได้รับข้อมูลใดบ้างซึ่งในใบงานนี้ค่ะจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนตัวอย่างสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนหรือตามความเหมาะสมนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกภาพและร่วมกันทำใบงาน01พิจารณาภาพตัวอย่างสถานการณ์แล้วตอบคำถามนะคะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01พิจารณาภาพตัวอย่างสถานการณ์แล้วตอบคำถามในใบงานนั่นเองนะคะไปกันต่อในส่วนของหน้าตาใบงาน01นะคะคิดก่อนทำโดยในใบงานนี้นะคะมีโจทย์อยู่ว่าให้นักเรียนพิจารณาภาพตัวอย่างสถานการณ์ในช่องที่1และ2หลังจากนั้นวาดภาพหรือเขียนอธิบายวิธีการปฏิบัติลงในช่องที่3พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบไปด้วยสรุปง่ายๆค่ะนักเรียนเหมือนตอนที่นักเรียนพิจารณาสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโดยในใบงานจะมีสถานการณ์ให้ช่องที่1และช่องที่2นักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ช่วยกันอภิปรายในกลุ่มของตนเองว่าเมื่อเจอสถานการณ์ในช่องที่1และ2นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรรวมไปถึงมีวิธีการรับมือหรือแก้ปัญหากับสถานการณ์นั้นอย่างไรนะคะโดยใช้วิธีการเขียนลงในช่องที่3หรือจะวาดภาพประกอบก็ได้นะคะตามความถนัดของนักเรียนเลยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะในส่วนของเนื้อหาในใบงานนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะช่วยครูตอบหน่อยเสียงดังๆเลยมีกี่ข้อคะ3ข้อใช่ไหมคะโดยข้อที่1นะคะจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับข้อความคุ้นไหมคะในช่องที่2สถานการณ์นี้ใกล้เคียงกับเมื่อสถานการณ์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะที่ครูยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์สถานการณ์ดูว่าเมื่อเจอกับปัญหาเหล่านี้จะแก้อย่างไรนะคะในข้อที่1จะเกี่ยวกับการส่งข้อความในเรื่องของการถอนเงินในบัญชีธนาคารนะคะโดยโจทย์มีอยู่ว่าเหตุผลที่เลือกปฏิบัติดังภาพหรือคำอธิบายในช่องที่3แล้วก็เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกวิเคราะห์สถานการณ์และหาวิธีรับมือว่าเมื่อนักเรียนเจอสถานการณ์นี้จะมีวิธีการในการปฏิบัติอย่างไรแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเขียนลงไปในช่องที่3นี่คือสถานการณ์ที่1ข้อที่1ของเรานะคะส่วนข้อที่2เหมือนกันเลยค่ะนักเรียนวิธีการเขียนอธิบายนะคะเหมือนกันก็คือเหตุผลที่เลือกปฏิบัติดังภาพหรือคำอธิบายในช่องที่3เพราะอะไรโดยสถานการณ์ในข้อที่2นะคะจะเป็นการนำเสนอในส่วนของ การแจ้งเตือนอีเมลถูกไหมคะมีการ

ส่งอีเมลนะคะเชิญชวนให้ทำกิจกรรมดังนี้เพื่อได้รับเงินรางวัลดังนี้ใช่ไหมคะเป็นการหารายได้เสริมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้แล้วนักเรียนจะรับมืออย่างไรปฏิบัติอย่างไรได้บ้างรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหานะคะข้อที่3เหมือนเดิมค่ะคำถามเดิมเลยนะคะเมื่อเจอกับสถานการณ์นี้แล้วจะปฏิบัติอย่างไรนะคะให้เขียนลงไปในช่องที่3โดยสถานการณ์นี้นะคะคุ้นไหมคะส่วนใหญ่นักเรียนหลายคนนะคะเคยเห็นแล้วเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์นะคะเป็นการเล่นเกมแล้วรับของรางวัลโดยมีเป็นรางวัลเข้ามาจูงใจนักเรียนให้รู้สึกอยากจะเล่นเกมนั้นนะคะโดยข้อความอยู่ว่าเกมนี้แจกเรียนฟรีด้วยลองเล่นดีไหมนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีนะคะในส่วนของใบงาน3ข้อนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือปฏิบัติไหมคะได้นะยังไม่มีเพราะฉะนั้นหากนักเรียนทำใบงานแล้วเกิดข้อสงสัยยกมือถามครูนะคะเดี๋ยวครูจะเข้าไปช่วยเหลือนะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะในขณะทำใบงานหากนักเรียนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้ยกมือถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานนี้ไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติใบงานได้เลย

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอใบงานว่าเมื่อนักเรียนเจอกับสถานการณ์ต่างๆแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็รับมืออย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนมีวิธีการในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆนี้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะตัวแทนกลุ่มไหนบ้างที่จะออกมานำเสนอคำตอบเอ่ยยกมือเลยกลุ่มที่3มีอีกไหมคะยกสูงเลยค่ะกลุ่มที่1เพราะฉะนั้นนำมือลงได้นะคะขอตัวแทนเลยค่ะกลุ่มที่1และกลุ่มที่3นักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะถือชุดกิจกรรมหรือใบงานออกมาด้วยนะคะยืนด้านหน้าเลยเพราะฉะนั้นคู่แรกจะนำเสนอข้อที่1ใช่ไหมคะข้อที่2และข้อที่3ตามลำดับนะอันดับแรกข้อที่2ใช่ไหมลูกใครนำเสนอข้อที่1คะโอเคเพราะฉะนั้นอันดับแรกแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวให้ข้อที่1แนะนำตัวก่อนนะแล้วก็บอกว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนเดี๋ยวชมคำตอบของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันนะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์ วรวิทย์มงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับ
0: นำเสนอในข้อที
1: ่นำเสนอในข้อที่1ครับ
0: ตอบได้เลยค่ะจากที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาแล้วนะคะได้คำตอบว่าอย่างไร
1: เราไม่ควรกดอีกก่อนเราต้องตรวจสอบหลักฐานก่อนว่ามีการถอนเงินหรือเปล่าเพราะไม่งั้นอาจส่งผลต่อทรัพย์สินของเราได้เหตุที่เลือกปฏิบัติดังภาพหรือคำอธิบายในช่องที่3เพราะมือถือของเราอาจติดไวรัสได้ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบข้อที่1ค่ะขอบคุณนะคะข้อต่อไปเลยข้อที่2แนะนำตัวว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่ลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณภัทรประกอบชาติครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1ครับ
0: นำเสนอในข้อที่2ได้คำตอบว่าอย่างไรคะ
2: ได้คำตอบว่าอาจจะลอกกินแรงหรือว่าดูดเงินจากบัญชีได้ครับ
0: ก็คือว่าสถานการณ์นี้อาจจะเกิดการหลอกลวงทางด้านทรัพย์สินใช่ไหมคะรวมไปถึงเงินของนักเรียนใช่ไหมคะปรบมือให้กับคำตอบในข้อที่2ค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยนักเรียนข้อสุดท้ายนะคะสาวน้อยของเราข้อที่3แนะนำตัวว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็นำเสนอได้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริมาจากกลุ่มที่3ค่ะไม่ควรหลงเชื่อเพราะเราไม่รู้ว่าจะอันตรายกับโทรศัพท์เราหรือเปล่า
0: ก็คือเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรคะในข้อนี้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไร
3: เกมค่ะ
0: เกี่ยวกับเกมใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยได้เล่นเกมกันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าไม่ควรหลงเชื่อใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นไวรัสได้นะคะปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนนะคะที่ออกมานำเสนอคำตอบทั้ง3ข้อปรบมือเสียงดังๆเลยค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนคำตอบของเพื่อนใกล้เคียงกับของตัวเองไหมคะใกล้เคียงไหมลูกใกล้เคียงเนาะบางคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปรวมไปถึงวิธีในการรับมือนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีวิธีในการปฏิบัติกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรบ้างรวมไปถึงเหตุผลที่นักเรียนเลือกปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นนะคะให้นักเรียนอธิบายออกมาพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมไปถึงแลกเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเก่งมากๆนะคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบไปคุณครูมีเฉลยเพิ่มเติมมาให้นะคะว่าสรุปแล้วคำตอบในใบงานสามารถออกมาในรูปแบบใดได้บ้างนะคะในข้อแรกเลยค่ะนักเรียนเฉลยของคุณครูนะคะเหตุผลที่เลือกปฏิบัติดังภาพหรือคำอธิบายในช่องที่3เพราะว่าไม่เชื่อและไม่ติดต่อกลับนะคะเพราะแจ้งเตือนการถอนเงินจากบัญชีธนาคารของคุณแต่ไม่ทราบว่าเป็นบัญชีธนาคารอะไรอ้างอิงไม่ได้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะจากที่คุณครูพิจารณาแล้วนะคะมีการแจ้งเตือนว่ามีการถอนเงินถูกไหมคะแต่ถอนเงินจากบัญชีไหนล่ะ ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าบัญชีไหนที่ทำการถอนเงินออกไปนะคะตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะในข้อถัดไปค่ะนักเรียนข้อที่2นะคะคำตอบของคุณครูนะคะคือไม่เชื่อค่ะไม่กดปุ่มลงทะเบียนและไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเพราะไม่มีงานอะไรที่ทำเพียง2ชั่วโมง

ได้เงิน 30,000 บาทและยังให้กรอกข้อมูลเลขบัญชีซึ่งไม่น่าไว้ใจปัจจุบันนี้ค่ะนักเรียนมีข้อความหรือประกาศต่างๆที่เชิญชวนให้นักเรียนทำงานเพื่อหารายได้เสริมใช่ไหมคะปัจจุบันนักเรียนเนี่ยบางคนอยากจะได้ค่าขนมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเอาไว้ใช้ส่วนตัวแต่ประกาศเหล่านี้มีข้อเสียค่ะอาจจะเป็นข้อความที่หลอกลวงก็ได้เพราะในชีวิตจริงเรียนไม่มีงานไหนที่นั่งทำ2ชั่วโมงแล้วได้เงินเยอะขนาดนี้นะคะทุกงานมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าของแต่ละงานอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นการเชิญชวนแบบเกินจริงใช่ไหมคะให้แรงจูงใจเกินจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ทำให้สถานการณ์นี้ไม่น่าเชื่อถือนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกดเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เสียทรัพย์สินหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนไปถึงคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหากเราถูกหลอกนะคะทำให้เสียเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะสถานการณ์สุดท้ายนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะมีอยู่ว่าดูโฆษณาแต่ไม่กดปุ่มสมัครรับโบนัสฟรีเพราะการดูเฉพาะโฆษณาจะได้รับของในเกมซึ่งจะไม่เป็นอันตรายใดๆแต่ถ้ากดปุ่มสมัครรับโบนัสฟรีจะมีการหลอกให้เราเสียเงินนะคะจากสถานการณ์นี้นักเรียนหลายคนในห้องนี้เคยเล่นเกมอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนจะกดรับของในเกมจะมีโฆษณาแจ้งเตือนขึ้นมาให้เรารับชมเพื่อที่จะรับของฟรีนั่นเองแต่ว่าโฆษณาบางอันก็มีการเชิญชวนให้นักเรียนใช่ไหมคะอยากที่จะกดเข้าไปดูแต่เมื่อนักเรียนกดเข้าไปแล้วอาจจะเสียเงินก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติในข้อนี้ก็คือชมโฆษณาอย่างเดียวไม่ต้องกดเข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของตนเองใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินให้กับเกมด้วยเราสามารถเล่นเกมได้เพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายจากการเรียนแต่จะไม่ใช้วิธีเสียเงินเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีค่าใช่ไหมคะนำเงินนี้มาใช้ในการเรียนรู้เพิ่มเติมดีกว่าเนาะดีกว่าไปเสียเงินกับการเล่นเกมนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อดูคำตอบของครูแล้วนะคะลองเปรียบเทียบกับของตนเองดูว่านักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าลองวิเคราะห์อีกครั้งนึงว่าจะได้วิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะแต่ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถแก้ปัญหาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราได้เรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลไปแล้วและนักเรียนก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนเก่งมากๆทุกคนจากที่ครูได้ดูคำตอบแล้วนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดีเลยนะคะมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในวันนี้กลับไปนะคะนักเรียนกลับไปใช้สื่อโซเชียลหรือเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วพบเจอกับข้อความเหล่านี้นักเรียนสามารถรับมือได้ถูกไหมคะอันดับแรกเลยถ้าหากเราเจอข้อความเหล่านี้เราจะต้องทำอย่างไรช่วยตอบหน่อยถ้าเจอข้อความเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรเป็นอันดับแรกคะไม่หลงเชื่อง่ายๆใช่ไหมคะหลังจากนั้นทำการอะไรเอ่ยพิสูจน์ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงใช่ไหมคะหากเป็นข้อเท็จจริงเราก็สามารถปฏิบัติได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลหลอกลวงเราก็หลีกเลี่ยงเลยนะคะ

เอาล่ะค่ะนักเรียนค่ะที่เราได้ปฏิบัติไปงานกันไปแล้วนะคะคุณครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมมาให้เช่นเคยค่ะในส่วนของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูขอ

0: ตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหมคะโดยการใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมโดยการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอตัวแทนหนึ่งคนสรุปอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังไปพร้อมกันว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใดไปบ้างขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะหนึ่งคนค่ะสรุปจากใบงานหรือกิจกรรมที่เราทำก็ได้นะเชิญค่ะ
1: ข้อมูลในสื่ออินเทอร์เน็ตมีมากมายเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาข้อมูลทุกอย่างที่เราได้รับมาก่อนค่ะว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จค่ะ
0: มาประมือให้ก
1: ับ เพื่อนค่ะเพื่อไม่ให้เราถูกหลอกลวงค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆประมือให้กับเพื่อนเลยค่ะขอบคุณนะคะจากที่เพื่อนได้สรุปมาใช่ไหมคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต้องมีความรอบคอบใช่ไหมคะตรวจสอบข้อมูลให้ดีในชีวิตประจำวันนะคะเวลานักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารมีเยอะแยะมากมายนะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบนะคะอย่าหลงเชื่อข้อมูลใดง่ายๆนะคะจากที่เพื่อนได้สรุปมาคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมของคุณครูค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆการรับข่าวสารจึงควรป้องกันตนเองจากผู้ไม่ประสงค์ดีให้ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและไม่สร้างความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะนักเรียนเวลาเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะควรตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นข้อเท็จจริงมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่าหลงเชื่อข้อมูลง่ายๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้การหลอกลวงทางเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีเยอะมากนะคะอย่างเช่นนักเรียนเข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าใช้งาน Facebook ต่างๆนะคะจะมีโฆษณาชวนเชื่อเยอะแยะมากมายอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเสียหายทางด้านชื่อเสียงหรือทรัพย์สินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องวิเคราะห์แล้วก็ระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะเก่งมากๆนักเรียนวันนี้นักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องครบถ้วนทุกคนเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะครูเชื่อว่าวันนี้นักเรียนได้ใช้ทักษะแล้วก็ความรู้จากการเรียนครั้งที่แล้วนะคะมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างดีเลยอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะในครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องเดิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่เป็นครั้งที่2นะคะกิจกรรมก็จะแตกต่างจากนี้นะคะโดยสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1เลยค่ะใบงาน02เรื่องใจดีกับมีทุก2ค่ะใบงาน03แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ3ค่ะใบบันทึกคำตอบคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองค่ะอย่างเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้คุณครูปลายทางสามารถได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆเตียงไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะ
6: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
7: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
6: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
7: ยังไงอะ
6: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
7: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
6: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
7: เออวะเขามาทำไมวะ
6: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
7: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตี้เลยแก
6: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศของวันนี้นะคะบริเวณที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเป็นใหญ่ค่ะและจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนมากจะเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับคลื่นลมในวันนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและเนื่องจากว่ามีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในทะเลค่อนข้างเยอะชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบริเวณที่มีพื้นที่ฝนตกหนักยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมบริเวณประเทศไทยจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่2เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและตั้งแต่ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ค่ะ
1: วันที่28มิถุนายนและวันที่29มิถุนายนวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมและวันที่3กรกฎาคมค่ะ
0: ดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาแล้วนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไ

0: เอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะเร็ว
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
2: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
3: หืมดีจังเลยนะครับ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้าเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ได้แต่ว่าไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ยาได้ได้ใครก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: โอ๊ยจะหนีไปไหน

0: เฮ้ยเข็มทอง
1: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้
2: ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
1: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
2: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
3: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
2: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
3: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
0: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
4: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
1: นี่คิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
2: ไปเร็ว
1: โอ๊ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: ใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
2: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะ
3: ทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
0: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
0: ท่านอาจารย์
5: ค่ะ
0: ท่านอาจารย์จอยออย
4: เมยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
4: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
3: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
4: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
0: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3

0: มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
2: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
3: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
2: เจ้า
0: ขอรับท่านอาจารย
3: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันแล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
3: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
1: คำไทยวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
0: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
0: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
0: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
0: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไทยผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จ้าของปูน้องเจล
3: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้ไปใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์นี้ก็อีก
4: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5 รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5 ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อุค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ อ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะ

0: เด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่สองต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆ ดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็กๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ ถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้บทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๊ดแล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
0: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
1: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
0: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
1: พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
0: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
1: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะข้อไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
0: แล้วคุณครูพี่สีเทียนขาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
1: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
0: เห็นค่ะ
1: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะพอแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
0: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
1: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
0: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมผูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะก็คืออ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับส ับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอร์

0: ่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียน
2: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายไหมนะคะ
2: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
2: ่
0: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะ
2: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
2: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
2: ่
0: ะ
2: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
2: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
2: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
2: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
2: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
2: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
2: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
2: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
2: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่คิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
2: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
2: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนครูพี่สีเทียนเลย
2: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
2: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
2: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
2: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะ

ก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่าย

0: ืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
2: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
2: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
2: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุคะ
1: ทีมครูพี่อุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
2: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
2: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
2: มุนใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
2: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อยู่ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
2: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
2: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
2: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
2: แน่นอนค่ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อุหมดเลยค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะข้อนี้
2: เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ครูพี่อุหมุนเก่งมากมากเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
2: เดี๋ยวครูพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อุนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อูไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
2: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
2: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆ
2: แต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละ ประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้

0: ความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
2: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็กๆให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
2: ๆ
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
2: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
2: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้าย
2: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค
0: ่ะไปเลยครับ

0: ถ้าเกิดว่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่1ก่อนครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งกันมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอำนาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับนำโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้าไปเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939ที่เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพไปบุกตีโปแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับน้องเฟย์รู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนสู้พอเหมือนจะเป็นโรคอะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์อยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกันอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่โลกฝั่งตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคม

0: องทัพญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
1: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในสวีเดนเสียโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดของนีโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถทั้งเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
0: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
1: ในสุดรัฐบาลจอมพลป.ก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
2: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับและสำหรับประเทศญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมคริสตศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: แล้วน้องเฟย์รู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรอย่างประเทศไทยใช้เงินบาทสหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยในภาวะสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: แล้วญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
2: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดีย

0: การดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
1: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟนะมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้าลบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
0: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
1: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมีทุก8เส้นทางด้วยกันคือ1กรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่2ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่3คือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแม่งอันที่4คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่5คือบ้านโป่งกาญจนบุรีถวายออกทางด่านบ้องตี้เส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทธิ์เส้นที่7ชุมพรและหนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระจีดีสมงจากการรบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นก็ต้องเร่งรีบในการสร้างทางรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่าการจนบุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจาก7เส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพระจีดีสมงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลือโหดที่สุด
0: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่นจนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
2: นี่โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถวสังขบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับเราจะวิ่งมาจากแถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆเนี่ย
3: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมคะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับลูกชาวบ้านอื่นๆก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดน่ายังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
4: ตอนนี้สงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมาค่ะก็มีเครื่องบินมามากแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีต 2คนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร้กอตะไคร้นั่นก็ทึบเวลาเราวิ่งมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอ้เราก็กลัวด่าหมาด้วย พี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
3: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการแล้วนะได้ข้าวมันนิดเดียวอะแล้วครอบครัวก็มีลูกทั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันกับเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให
1: ้ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
3: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนสับสนมีทั้งแขกมาเลย์แขกดำแขกคนจีนแขกแล้วเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยได้ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟน่ะเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีบอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
1: แล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขูดเขียวต่างๆนี่มีมากก็เมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงๆต่ำๆจะหนีบหลังเครื่องนอนก็ไม่มีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมาไม่ได้มีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั้นเฉลยศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่ยังหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเฉลยศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเฉลยศึกก็เริ่มตายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเฉลยศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเฉลยศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
2: ครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายแล้วก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญแล้วก็ความมีเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือคุณบุญผ่องสิริเวชเจ้าของร้านสิริโอสถซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรชนเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นชาวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2น้องเฟย์อยากรู้เรื่องราวของคุณบุญผ่องไหมครับ
5: อยากค่ะ
2: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของคุณบุญผ่องกันครับ
6: การช่วยเหลือเฉลยสัมพันธมิตรเสมือนการเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
7: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
8: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้กันเองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
9: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำ

0: ขึ้นของที่เขาปูนก็มีญี่ปุ่นอยู่แต่ฝรั่งก็อยู่ข้างรับของกัน
1: การช่วยเหลือของคุณตาที่จะให้เอาของเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยก
2: ็
1: จะมีวิธีการเยอะมากนะฮะบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่กระป๋องเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกะหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะเวลาไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
0: ใส่ไปใต้เข็มขัดมั่งใส่แบบตรงหน้าอกมั่งอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดนี่เรารู้จักเขาสนิทมากเลยแต่ถึงเราก็มีขนมอะไรแล้วก็ให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
3: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงๆแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปแลกเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้โดยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
4: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

0: 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลาและขอบคุณคุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: ครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องศิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆให้เบาลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: หนูก็เครียดมากเลยอะค่ะ
1: ทำไมถึงครับ
2: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไข

0: ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบเลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะสนุกขนาดไหนและน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นครูและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ต

0: เป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
1: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
2: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหรออ
2: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆครับ

0: ก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบ

0: อย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
3: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุพรรณบุรีแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรา

ุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

0: thank you. Yeah. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จากบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่3

0: ว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออร์ลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์กโรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิทเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most en Majesté Royal Tri-Dress from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหมู่บ้านเมืองเดนสไตน์หมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเขาที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่24มิถุนายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสนางซูซานเนอร์ซานซิงเออร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์อยู่ในปราสาทแอลลาฮอฟตั้งแต่ศตวรรษที่13ถึงพ.ศ. 2346อดีตเลขานุการเทศบาลผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลค้าไม้ในสปิตซ์ได้รวบรวมเครื่องมือแผนผังภาพถ่ายและบันทึกคำสาปเฉพาะของชาวเรือไว้เพื่อไม่ให้สูญหายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บริหารจัดการในรูปแบบสมาคมปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางด้านการเดินเรือในแม่น้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพียงแห่งเดียวในยุโรปกลางใช้ศึกษาประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจคือการจัดแสดงซากเรือไม้โบราณที่ค้นพบในปี2518ถือเป็นซากเรือไม้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในแม่น้ำดานูบตอนบนจัดแสดงแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของขบวนลากเรือด้วยกำลังของฝูงม้าพร้อมอุปกรณ์บังคับม้าโบราณแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาการขนส่งสินค้าขึ้นเหนือน้ำในยุคก่อนที่จะมีเรือกลไฟซึ่งใช้กำลังม้าถึง60ตัวในจูงนอกจากนี้มีโมเดลเรือมาตราส่วน1ต่อ20ผลงานของศาสตราจารย์ดร.เคิร์ตชาเอแฟร์สถาปนิกผู้สร้างสรรค์โมเดลเรือไม้และแพที่ใช้สัญจรบนแม่น้ำดานูบชิ้นงานนี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมการต่อเรือโบราณมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เฉพาะทางเรื่องช่างต่อเรือและช่างทำเชือกรวมถึงตาประทับของนายท้ายเรือและสิทธิบัตรการเดินเรือโบราณมีออร์แกนของกลุ่มชาวเรือในยุคบาโรกเป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมของชุมชนสัญจรทางน้ำจะแสดงเรือโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีเช่นเรือไม้โบราณที่พบในลุ่มน้ำดานูบและแสดงพัฒนาการของเทคโนโลยีการต่อเรือพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์แสดงให้เห็นว่าคนสามารถปรับตัวและต่อสู้กับธรรมชาติยังนำธรรมชาติมาใช้ในการทำมาหากินสร้างรายได้การต่อเรือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้ความคิดและวัฒนธรรมระหว่างกันจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปหมู่บ้านเดือนสไตน์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโบราณขนาดเล็กสมัยกลางในหุบเขาวาเคาริมแม่น้ำดานูบของออสเตรียได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งหุบเขาวาเคาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้แก่โบสถ์เดือนสไตน์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1915ด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าและขาวมองเห็นได้ชัดเจนจากอีกฝั่งของแม่น้ำและซากปราสาทโบราณเดือนสไตน์นี้บนยอดเขาตั้งอยู่เหนือหมู่บ้านที่ถูกกองทัพสวีเดนทำลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพังปราสาทเดอร์สไตน์เป็นที่รู้จักเนื่องจากเคยเป็นสถานที่คุมขังพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์หรือพระเจ้าริชาร์ดที่1กษัตริย์แห่งอังกฤษหลังจากได้รับชัยชนะจากการรบในสงครามครูเสดพระเจ้าริชาร์ดได้ฉีกธงชาติออสเตรียและปฏิเสธการแบ่งสินสงครามกับเจ้าชายเลโอโปลที่5ในยุคแห่งออสเตรียต่อมาพระเจ้าริชาร์ดจะเสด็จกลับอังกฤษทรงปลอมพระองค์ในช่วงที่ข้ามดินแดนออสเตรียในยุคเลโอโปลได้จับกลุ่มพระเจ้าริชาร์ดและขังไว้ที่ปราสาทเดือนสไตน์ก่อนจะปล่อยตัวโดยแลกกับเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 เหรียญเงินมาร์กเงินค่าไถ่ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนก่อตั้งโรงกษาปณ์สร้างและขยายกำแพงเมืองเวียนนาปัจจุบันเมืองเดือนสไตน์เป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวเพื่อไปเยือนหุบเขาวาเคาสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนชิมเหล้าองุ่นท้องถิ่นและเป็นเส้นทางเดินเขาเพื่อชมทัศนียภาพหุบเขาวาเคาบนโค้งแม่น้ำดานูบและไร่องุ่นหุบเขาวาเคามีไร่องุ่นแบบขั้นบันไดโบราณที่งดงามอาคารบ้านเรือนเก่าแก่และปราสาทโบราณบนยอดเขาในสมัยยุคกลางบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบทำให้หุบเขาวาเคาเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายและมีคุณค่าทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมสูงองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี2543ผลการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่าหุบเขาวาเคาเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานสำคัญมาตั้งแต่สมัยยุคหินเนื่องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเวลา18นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารลอยเนอร์ฮอฟนายฮาราลิงค์ประธานกรรมการบริหารบริษัทบีกริมพาวเวอร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียThank you.
1: ูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณสหพันธรัฐมาเลเซีย

0: ันที่26มิถุนายน2569เวลา 15:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลไอซิตี้เมืองชาอาลัมรัสลังงอสหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคต่างๆอันเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้แก่ชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชาวมาเลเซียออกเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์อาหารไทยด้วยตนเองในประเทศไทยในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Amazing Thailand Food Festival World Tour เพื่อนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยควบคู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและช่วงชิงโอกาสทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism ซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับพรีเมียมและลักชัวรี่โดยจัดมาแล้วหลายประเทศเช่นสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประเทศญี่ปุ่นราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และในครั้งนี้ที่สหพันธรัฐมาเลเซียเพื่อเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในการดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางจริงมายังประเทศไทยขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพและตอกย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ประสานคุณค่าวัฒนธรรมและประสบการณ์ระดับโลกได้อย่างลงตัวโอกาสนี้ทรงสาธิตการทำอาหารไทยทั้งคาวและหวานได้แก่ข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้กุ้งอาหารไทยโบราณที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพผ่านวัตถุดิบที่โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสรรพคุณทางยาเช่นรากผักชีกระเทียมพริกไทยสะท้อนถึงเสน่ห์ของวัตถุดิบไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและขนมถั่วแปบขนมไทยโบราณสะท้อนการผสมผสานวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยได้อย่างลงตัวโดยได้พระราชทานแก่ผู้มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติของความเป็นไทยตลาดมาเลเซียเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพสูงและเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวหลักของประเทศจากสถิติตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียติดอันดับ2ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดรองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นร้านอาหารไทยผลิตภัณฑ์อาหารไทยและนวดแผนไทยเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ชาวมาเลเซียได้สัมผัสศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง22มิถุนายน2569นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจำนวน 2,211 คนและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกว่า 21,000 บาทต่อคนต่อทริปสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนทั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Weekend Destination และวันหยุดยาวของชาวมาเลเซียด้วยความสะดวกในการเดินทางประกอบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ One Stop Destination ที่ตอบโจทย์ทั้งการท่องเที่ยวช้อปปิ้งอาหารและวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั้งชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่และมัสยิดที่สามารถประสานกิจรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยความสะอาดคุณภาพการบริการและการสื่อสารที่เอื้อต่อการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของสหพันธรัฐมาเลเซียส่งผลให้ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดิน

วันนี้เวลา 19:06 นาทีณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีศักยทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน12ไตรในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามร่วมกับจังหวัดนครปฐมและภาคีเครือข่ายพร้อมใจกันจัดขึ้นระหว่างวันที่27-28มิถุนายน2569อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน109รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความรักความสามัคคีและน้อมรำลึกในพระคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดฉลอจังหวัดนนทบุรีวัดไพรบึงวัดอาวอยวัดโคกตาลวัดบ่อแก้ววัดปรือคันวัดมหาพุทธารามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่าหนองสุ่มจังหวัดอุบลราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทชิวกว่อกงจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบางยี่ขันวัดน้อยนางหงวัดดาวดึงสารามวัดประยุรวงศารามและวัดโสมนัสวิหารสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวนิปรางสมาคมธนาคารไทยและบริษัทสานติบรรจุภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพย่อยวัดนายาววัดป่าสนวนวัดช่างหินวัดประชาสมนึกวัดโคกไม้แดงวัดสวายตางวนวัดประชาสามัคคีวัดเมืองโพจังหวัดบุรีรัมย์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสุวพีธรรมวัฒนะจำกัดและมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนทับกริดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เวลา9นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางวาสนาพรมวิหารภริยารองนายกรัฐมนตรีเลขานุการรองนายกรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและคณะในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเดินทางไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังสะท้อนถึงสายใยทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีและครอบครัวเตี่ยตระกูลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเวลา 11:30 น. ถึง 16:00 น. และเวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดหลักการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดในเวลา 20:00 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้ณโรงแรมริเวอร์ตันจังหวัดสมุทรสงครามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัต

0: ติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยทรงมุ่งมั่นให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยโดยดำเนินงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลกโดยในวันนี้จังหวัดสมุทรสงครามคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า120คนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าโครงการและข้อกฎหมายเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตลอดจนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันป้องกันโรคในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่การเรียนรู้กฎหมายควบคุมโรคผ่านเว็บแอปพลิเคชัน Edura การสาธิตปฐมพยาบาลเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการป้องกันโรคผ่านเกมตอบคำถามและการระดมสมองเพื่อประเมินความพร้อมสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ไปที่แพร่ครับ
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
4: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
5: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการเรียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นใดตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่

0: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คำนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้าง
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกรับห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่
0: ะ
1: ส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
0: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร
1: ่โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องๆเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็กสูง0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นว่าเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะ ซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดอาการเด็กประถมวัย 0-6 ปีเลยค่ะ
2: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือน อย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อยู่ประจำที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
1: ้
2: น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
2: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนนึงก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนนึงก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็จะต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวคําว่าครูคนนึงอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่มั้ยคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่มั้ยคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค่ะ
2: ค่ะแล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณครูค่ะจะต้องสังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอากาศไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราจะต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเพราะถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้อง8ก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม1ค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนนะคะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของห้องเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1นะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะ พร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชตอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

0: ยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเขาจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
1: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแว้งหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดณตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
3: กระจายไปท
2: ุ
3: กอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
2: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้คะผอ.
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40-50-60คนบางวันก็มี
2: นะครับ
3: 60คนก็มี
2: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
2: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
2: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตเราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
2: ค่ะแล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
2: ค่ะ
3: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
2: ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
3: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
2: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
3: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป
2: ็
3: นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็ก1คน1แผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุก

0: คนด้วย
1: ค่ะ
0: พอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกอ่ะเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
1: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
0: ยังไม่เพียงพอครับ
1: ค่ะ
0: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆเราก็ขาดอยู่ประจำครับ
1: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อย
0: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
1: ้
0: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
1: ่
0: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
0: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมากเลยนะวันนี้โอ้โหอร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
2: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
1: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียน

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มา

0: ่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
1: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งนะเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬา

นะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นน่ะมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษา

0: มีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสุขครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับว่าผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ้าของปูน้องเจล
2: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เรือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับสถิงหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานคราที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสถิงหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสถิงน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุค

0: แรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกลอนมาเป็นสถิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสถิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสถิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสถิงหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กะละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสถิงหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
1: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสถิงหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและปวดเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณนี้เพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือตะพังหรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสทิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่

จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสถิงพระแล้วในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสถิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรสลัดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่ก็จะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบกแผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
1: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
2: การสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามตรงเนี้ยพ้นจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเราเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยโสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าปากลับไปพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมโยนชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันผู้คนพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้ชอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวังสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปเดี๋ยวนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผาก
1: ระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลัง

0: วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
1: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่ากระเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
2: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะป้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกลบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเดี๋ยวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะหลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากกันนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วยหลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้องดินเผามานะคะที่จะจำหน่ายได้

0: ณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูก็จะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่นี่นะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกลว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่ครึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนมกำนัน30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชั้นนางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนราจนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
2: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่สีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่สีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
3: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาดครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานให้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียไขว้ใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ย แต่เดิมนะจากบทร้องกาดครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับอารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนรานี่น่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับเพื่ออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีหรือโนรานี่ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกเขาเรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับนั้นภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสข้างขึ้นส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวด้วยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้ไม่อย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำดานนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนเขาแสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอที่จะรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโถมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่าย2รำตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทเพราะการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกเลยครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลงครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ธโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เอิดบายสีและเครื่องสังเวยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปากใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
0: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์หรือถ้าวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโนราโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือน6เนี่ยมันขึ้น

0: อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่มั้ยในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะฝั่งตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทําได้หน้าสนุกนี่นะครับอาจจะทําต่างกันไปแล้วก็ทําไมต้องข้าววันพุธถูกมั้ยเค้ามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกหรอกว่าทําไมต้องข้าววันพุธถูกมั้ยฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเค้าก็เชื่อต่อกันมา
1: ที่เค้าเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทํามันเกี่ยวกับการทํานาครับภาคใต้เราทํานาแล้วเราเก็บนะครับมันจะเกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายๆไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทํานาอีกแล้ว
0: ในพิธีกรรมโบราณครูก็จะมีการแทงเข้นี่ถามว่าทําไมต้องแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจระวันหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโดราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
1: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะฉะนั้นจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นแหละครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดา มรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญสำนึกของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่น

0: และภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: มาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้ม

0: วังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในดงคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุง

0: ปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
2: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
0: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีนะวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
2: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามแล้วไม่มีรังจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากระเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีน

0: อันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
1: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
2: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
3: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
0: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมันใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
3: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
1: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
1: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษา เวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขละนะความผ่อนคลายละสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
1: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
8: ได้เห็ดได้ฉันผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
1: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
9: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
1: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
10: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
11: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
10: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
12: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
11: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิด

0: ขาว่าจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะครับทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม
2: ่ๆอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
3: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้าน พี่มันน่ารัก

0: รักอ่ะแล้วก็14 ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
1: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170 กว่าห้องเนี่ยส่ว

0: ได้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
3: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาท

0: เราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: เปรียบเสมือนวาจาสัตว์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
2: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะ
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้อะค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินดูความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณารักษ์กิติมศักดิ์จะอยู่ชั้นสามข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: ฟังค่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่าง
0: ๆ
3: มันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก็คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะฮะ

0: มามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เรื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับ
0: นานาชาติเห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอนานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
0: กับเพื่อนกันได้
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอนานิคมอยู่แถวนี้แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันนะครับว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกในของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: ได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะคร
0: ับน่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมอาจารย์มาถึงต้นตอความฉงนของมิ้นท์ได้แล้วค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์คือก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
0: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู้
0: องค์ความรู้
1: อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย์
1: เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มิ้นจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณรักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มิ้นนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณรักษ์ได้สอนมิ้นมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติกเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้ว คุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้นสิบนะครับ
1: เย่ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามิ้นได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มิ้นในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
1: ั
2: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่

0: าใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
0: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
0: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นมาส่วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนาแห่งชาตินะฮะอยู่ที่พระที่นั่งพิมานศิวโมกข
1: ์
0: แล้วทีนี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
0: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
0: มีฮะที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
0: โบราณทั้งหมดทุกรายการก็ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000 ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอยู่ทางด้านไหนคะทางตรงนี
0: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
0: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
0: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอญนั้
1: น
0: มีลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถัดมาล่ะคะ
0: ถัดมาก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
0: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้นะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
0: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
0: ครับที่อยู่
1: ที
0: ่
1: น
0: ี่ที่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรมอันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสืออยู่ในคัมภีร์โบราณในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
0: เดี๋ยวผมจะพาไป
1: อยู่ตรงไหนคะ
0: อยู่

0: นุนลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย้ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย
1: ์ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ใบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำได้เลย
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี้ไทยขาว
1: ก็เรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ใบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยว

0: กับศาสนา
1: ศาสนาวรรณกรรม
0: วรรณกรรมอ
1: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบล
0: านอยู่ในหมวดของคัมภีร์ไบลานแต่หากประวัติศาสตร
1: ์
0: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร
1: ์จะเป็นอันนี
0: ้ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
1: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูนี้นี่คือ
0: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
1: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
0: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
1: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
0: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
1: อ๋อนี่พงศาวดาร
0: เป็นพงศาวดาร
1: จุลศักราช686น
0: ี่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
1: กรุงศรีอยุธยา
0: ครับ
1: โอ้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ไบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งนึงเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
0: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
1: ตู้พระไตรปิฎก
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
0: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
1: อ๋ออย.ย่อมาจากอยุธยา
0: อยุธยา7
1: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
0: สมัยอยุธยา
1: แต่
0: เป็นของครูวัดเชิงหวายอะไรวัดเชิงหวายนั่นเอง
1: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
0: ก็เดี๋ยว
1: กระซิบกันนะเขาได้ยิน
0: อยากจะเห็นข้างใน
1: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหรือแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
0: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
1: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ไบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B-O-K อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณแองโกแซกซอนเรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: ี้เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาเลย
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุด
1: ห้องสมุด
0: แห่งแรกของประเทศไท
1: ย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิต
0: นะวิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์อ๋อก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู
0: ้
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามอคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่เมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออ
1: ร
0: ั
1: ญญ
0: ะ
1: คือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกร
0: ม
1: มุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนรทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรียวัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
0: ็
1: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตมาเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ย ถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
0: เขียนอีกทีนึง
1: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลายสิบเล่มนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ
0: ่
1: นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
0: โอ้ถึง3เลย
1: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
0: ค่ะ
1: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสืออ
0: ่ะแล้วเป็น
1: มันก็จะเขียน
0: เป็นเรื่องราว
1: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้าง

0: หอสมุดวชิรยาน
1: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
0: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก .5 มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
1: ่ยากมาก
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหวันหลังต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพิพิธภัณฑ
1: ์ไปค่ะ
0: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
1: เป็นโบราณวัตถุจากตั้งแต่สมัย
0: พระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
1: จ
0: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
1: อ๋อนี่เริ่มจำกัด
0: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระชทานระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
1: หนังสือฝรั่ง
0: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
1: ระกางขึ้นนี
0: ้ต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
1: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
0: ่ใช่
1: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
0: เยอะแยะ
1: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
0: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
1: มาแล้ว
0: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานอ่ะเนาะ
1: ใบไม
0: ้โอ้นะมันเป็นค
1: ั
0: มภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทย อะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
1: หลักศิลา
0: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
1: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
0: ของตั้งเรียงชิด
1: มันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
0: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
1: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
0: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
1: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
0: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสากระดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอาลูกประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แล้วแปรง
0: แบบขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตกจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: หลับ
0: รอเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จแล้วเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะเอาลูกประคบลูกหนึ่งก็ประคบไปบนหมึกจีน
1: แล้วก็จุ่
0: มหมึกจีนเท่านั้นแล้วเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่ง
1: แล้
0: วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตกอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋ออ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละ

0: ัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนฮะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนเป็นลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
3: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยนะอาจารย์
3: สะดวกอะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอะ
3: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
3: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
3: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
3: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ๊ยแห่งโลกเลย
3: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
3: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ. 1835
1: อุ๊ยเป็นเกียรติ
3: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมือง
1: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อขุนรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
1: lesson
3: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
3: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นใส่เสื้อผ้าอะไร อีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่าย

0: โอ้ห้องมีถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช่
1: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
1: น
0: ะก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
1: ม
0: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
1: ้
0: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
0: ใช่ใช
1: ่ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
0: เรารับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ.2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
0: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพอสอนี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
1: ห้องสมุดคือ
0: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
1: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก
1: ็ตาคอจมูก
0: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันนะไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
1: อ
0: จริงไหม
1: เฉพาะทาง
0: เฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
1: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
0: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโคลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อย
1: ๆยาวไปอีก
0: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งทอภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน
1: ์
0: คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
1: ๆ
0: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
1: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
0: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตะทั้งหมดใช่
1: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่า

0: จริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
1: การปกครอง
0: 25ปี
1: ประมาณ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหมคะ
1: ใช่พ
0: อ
1: หลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง2500นะฮะหลัง2500โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
0: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนกันอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
1: เข้าไหม
0: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์เพียงไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
1: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
0: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้คลายสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาคลายสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันฮะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก
4: ้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: ทำไงดีละทีเนี้ยมือถือก็ไม่ได้เอามาดันจำไม่ได้อีกว่านัดไว้ที่ไหนแล้วจะไปหาตาลองไงเนี่ย
1: ก็ไหนบอกอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นสมัยก่อนโนโซเชียลโทรนัดกันทีเดียวก่อนออกจากบ้านเป็นไงล่ะ
0: เดี๋ยวนะก็ลืมเรื่องงานคู่ป่ะตอนเนี้ยมาคิดหาวิธีแก้ก่อนไปไม่ทันนัดผู้ใหญ่อะมันไม่ดีนะรู้ไหม
1: ยังไงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ตอนเราเดินผ่านมาเนี่ยมันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมแล้วก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็โทรหาตาลองไง
0: เฮ้ยความคิดดี
1: ใช่ไหม
0: แล้วมีเหรียญเหรอ
1: ไม่มีอ่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอยืมคุณลุงคุณป้าแถวนี้สักบาท2บาทก็ได
1: ้
0: เพราะเห็นป้ายมันเขียนว่าชุมชนบ้านบาท
1: เฮ้ยบ้านบาทหมายถึงบาทพระบออาตอรออ
0: ๋อก็หยอกเล่นเฉยๆรู้แล
1: ้
0: ว
1: ไปนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันไปสวัสดีครับคุณตาผมขอรบกวนคุณตานิดนึงครับคุณตาพอจะมีสักบาท2บาทให้ผมไหมครับ
2: หนูจะเอากี่บาทแล้วลูกเพราะนี่ก็มีอยู่2บาทแล้ว
3: เฮ้ย
2: โทโหนึกว่าใครเอเจกับเจเจนี่เอง
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีสวัสดีโอ๊ยเก่งมากเรา2คนเนี่ยมาตรงตามเวลานัดเป๊ะเลยแถมยังมาถูกที่ตั้งหาก
0: อย่างนั้นแสดงว่าสิ่งสุดยอดที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือบาทพระใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วลูกเพราะเนี่ยคือภูมิปัญญาของไทยแต่โบราณที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเลยไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า
0: ลุงอยากดูแล้วครับ
1: ไปดูผมอยากดูมากเลยครับ
2: ชุมชนบ้านบาทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครทราบข้อมูลกันอย่างแน่ชัดนะแต่ว่าชุมชนเนี้ยมีอายุยาวนานกว่า200ปีนะลูก
5: และเวลาหนูเข้ามาในที่นี้นะเสียงที่หนูจะได้ยินแน่ๆก็คือเสียงค้อนที่ตีเหล็ก
2: ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบาดชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งการทำบาดเนี่ยต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อนและความอดทนสูงเพราะทุกขั้นตอนนั้นต้องทำด้วยมือมีอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกแค่ไม่กี่อย่างปัจจุบันก็เหลือช่างที่สืบทอดภูมิปัญญาการทำบาดของชุมชนนี้ไม่มากแล้วล่ะลูก

0: นี่เป็นงานช่างฝีมือไทยเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าต้องมีราคาสูงมากๆสิครับ
1: อ๋อใช่แล้วลูกแต่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะดูที่นี่การทำบาตรเขาพิถีพิถันและก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณเลย
2: ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าทางฝีมือแรงงานที่ประสานกับจิตใจทำให้บาตรแต่ละอันเนี่ยครับมีคุณค่าเฉพาะตัวและก็เหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้นี่เองครับ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ครับผมอย่างนี้ซื้อไปฝากเพื่อนชาวต่างชาติสักอันคงดีใจมากแน่ๆเลยครับเนี่ย
3: เจ๊จัดเลยความคิดดี
2: ซื้อด้วยซื้อด้วยนั่นในคราวหน้านั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ในที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ
4: และผม JJ ครับ
2: และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: บันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเปิดพอเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผล ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
4: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
1: ิ่
4: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับเพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ่คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตานะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู่นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นอย่างเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มพันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้ไปอินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
2: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์อ๋อโอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็กลับมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพาจากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า

0: เราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมและอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ครับอาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ครับก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
0: ้
1: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุ

0: นะฮะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
0: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
0: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
0: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
1: ค
0: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
0: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
0: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
0: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
1: ่อ
0: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะคร ับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้าน ายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: อยากจะเปิดสนใจ
1: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย 5-10 รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสินนาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าช่วงเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะครับแต่มีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักเอาไว้บริโภคเองในครัวเรือนนะครับในขณะที่หลายๆท่านนั้นก็ลงมือทำแล้วนะครับแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่แตกต่างจากเกษตรกรทั่วๆไปนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องแมลงศัตรูพืชนะครับรวมถึงเชื้อราที่เกิดขึ้นตามใบหรือตามโคนต้นนะครับหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับครั้นจะไปหายาสารเคมีเพื่อมาฉีดพ่นแน่นอนว่านั่นไม่ส่งผลดีต่อตัวท่านเองรวมถึงไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้วยนะครับวันนี้เราจึงมีคำแนะนำจากกูรูท่านหนึ่งครับที่ประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับในการทำแปลงผักบริเวณรอบๆบ้านจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงศัตรูพืชในแปลงผักของตนเองนะครับวิธีการทำนั้นก็ง่ายแสนง่ายอาศัยสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หาได้รอบๆบ้านด้วยนะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษกับปากกามาจดสูตรเพื่อไปทดลองทำได้เลยนะครับติดตามได้ในช่วงของเกษตรพึ่งตนครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้ปลูกผักสวนครัวไว้ท่านเองไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือเป็นเกษตรกรนะครับทุกท่านอาจจะพบปัญหามากมายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมนะครับแปลงไม่สวยงามผักไม่เจริญเติบโตแต่ปัญหาสำคัญเลยทุกคนต้องพบนี่ก็คือเรื่องหลงโรคแมลงเรามีขั้นตอนเล็กๆเป็นเคล็ดลับที่ไม่ยุ่งยากนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับเป็นสมุนไพรในครัวเรือนของเรานั่นเองนะครับสามารถเอามาใช้ทำสมุนไพรสกัดไล่แมลงได้ส่วนวิธีทำจะเป็นอย่างไรนั้นให้ตามผมมาเลยนะครับหลักการป้องกันแมลงง่ายๆของเราอันแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปล่งกลิ่นนะครับก็คือเราเอากลิ่นต่างๆของพืชผักสวนครัวที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยใช้ในการไล่แมลงได้และกลิ่นฉุนรุนแรงเนี่ยจะมาพร้อมกันกับฤทธิ์เผ็ดร้อนที่จะทำให้แมลงเนี่ยแสบระคายผิวหนังนะครับทำให้ไล่เข้าไปได้นะครับอย่างง่ายๆเลยที่เราหาได้ในครัวเรือนเนี่ยครับก็คือกะเพราโหระพานะครับหรือยี่หร่าวิธีเก็บก็เก็บเอาส่วนที่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะครับแล้วก็เป็นการดูแลกะเพราโหระพาเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้พวกนี้ออกดอกนะครับแต่ว่าการที่เราเด็ดเอายอดหรือว่าส่วนของใบที่มีดอกของต้นเหล่านี้ออกไปแล้วนะครับก็คือจะทำให้ต้นของมันเนี่ยมีความเปล่งปลั่งสดชื่นเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอก็ทำให้มีผลผลิตอยู่ตลอดเวลาในสูตรแรกเนี้ยก็คือเราจะทำสมุนไพรมาจากสมุนไพรที่มือฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับที่เผ็ดร้อนก็คืออย่างที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้นะครับแล้วเราจะเสริมไปด้วยพริกนิดหน่อยนะครับจะเป็นพริกอะไรก็ได้ขั้นตอนในการทำนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราก็เอาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องประณีตเหมือนกับการทำกับข้าวก็ได้แค่หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนะฮะชิ้นเล็กเนี่ยจะมีประโยชน์ในการตำแล้วก็การสกัดสารนะครับที่เหลือเราก็เอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตำทีละน้อยตำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้สารสำคัญหรือว่ากลิ่นรสอะไรต่างๆของสมุนไพรนี่ออกมาตำเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นกับว่าให้มันเป็นน้ำพริกให้มันแหลกไปเลยนะครับเราก็ตำได้แบบพอช้ำๆเนี่ยนะครับก็ใช้ได้เราก็จะเอาสมุนไพรของเราเนี่ยนะครับมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเราก็จะเอาสมุนไพรเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลยครับครับนี่จับยังแสบเลยนะฮะแล้วมันแรงจะไม่แสบได้ยังไงนะครับนั้นแล้วเราก็เอาสมุนไพรที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอามาผสมน้ำนะครับไม่ต้องเติมจนล้นสมุนไพรนะครับให้พอท่วมพอดีนะฮะแล้วก็ปิดด้วยฝาขวดของเราเนี่ยแหละครับที่เราตัดครึ่งมาแล้วแค่นี้ครับถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอนในสูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรป้องกันกำจัดโรคพืชในส่วนวิธีการทำนะครับสมุนไพรที่กำจัดพวกพืชเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกระเทียมเราจะเลือกเอากระเทียมมาใช้นะครับแล้วก็ต้นกระเทียมเถานะครับซึ่งจะมีกลิ่นแบบเดียวกันกับกระเทียมเลยนะครับเราจะเอา2 อย่างนี้ครับมาสับตำเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็เอามาผสมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีทำนะครับครับที่ไม่ใช่กระเทียมเนี่ยยังมีอีกไหมนะครับก็เปลือกมังคุดก็ได้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าผลไม้ใช่ไหมครับมีมังคุดมีเงาะเปลือกมังคุดเปลือกเงาะเปลือกลองกองนะครับเปลือกล้างสาดเนี่ยมีรสฝาดโอเคนะครับเราหั่นได้จำนวนนึงแล้วนะครับเราก็จะเอามาตำแบบเดิมเหมือนที่เราตำสมุนไพรไล่แมลงเมื่อกี้เลยนะครับไปก็ตำครับต้องตำให้ช้ำนะครับน้ำมันมันจะได้ออกมานะ ครับถามว่ามีบางคนถามว่าเอาไปปั่นได้ไหมนะครับเอาไปปั่นเนี่ยก็พอได้นะครับแต่กลิ่นจะแรงสู้ตำไม่ได้ก็แหลกแล้วนะครับก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนที่เหลือเราก็เติมน้ำให้พอท่วมสมุนไพรนะครับครับแล้วก็ปิดฝาภาชนะของเราเหมือนเดิมนะครับปิดเนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีแมลงลงไปตอมนะครับแล้วก็สารของเราก็จะไม่บูดแล้วก็เราก็จะได้สารสกัดออกมาจริงๆนะครับไม่ได้เป็นน้ำเน่านะครับที่เหลือเราก็จะไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับการสกัดสมุนไพรที่ดีเนี่ยควรจะไม่โดนแสงแดดนะขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะเอาสารสกัดสมุนไพรของเราเนี่ยที่แช่ไว้แล้ว1คืนนะครับก็จะเอามากรองเอาแต่น้ำแล้วก็จะผสมน้ำลงไปอีก3เท่านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเจือจางตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนกากสมุนไพรที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อก็ได้วิธีการฉีดพ่นนะครับก็คือเราจะฉีดพ่นในตอนช่วงที่มีแสงแดดรับไรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเหมือนกับเราอาบน้ำให้เขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสูตรสมุนไพรไล่แมลงและกำจัดโรคพืชของเรานี้นะครับง่ายไหมฮะเราสามารถทำเองได้หมดเลยนะครับที่บ้านนี่คือการพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งวิธีเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายนะครับและสูตรนี้ก็ยังปลอดภัยด้วยนะครับเราใช้เนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็เหมือนกับทำกับข้าวเลยนะครับก็คือทำด้วยมือเปล่าเอาไปใช้ด้วยมือเปล่านะครับแถมก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังลดต้นทุนได้ด้วยนะครับก็คือแทบไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่หาได้จากรอบตัวเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้
0: กล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายนั้นถ้าหากว่ามีการใช้งานอยู่เป็นประจำแน่นอนนะครับย่อมส่งผลต่อการเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นนะครับหากว่าไม่ใช้งานเลยก็จะเกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้นะครับซึ่งทั้ง2 อย่างนั้นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับหลายๆท่านหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการหวังพึ่งคุณหมอแผนโบราณนั้นให้มาคอยบีบนวดนะครับบางท่านก็เสียเงินเข้าสปาราคาแพงๆซึ่งก็แน่นอนว่าอาการเมื่อยอาจจะหายแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของกระเป๋าสตางค์ของท่านเองนั่นก็ไม่ส่งผลดีนักนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของสุขภาพพึ่งตนเราจึงมีการนำเสนอท่านวดแก้ไขปัญหาความเมื่อยล้าตามร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเป็นการนวดคลายเครียดด้วยนะครับวิธีการนั้นก็ทำง่ายๆสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาบำบัดรักษาตัวเองได้นะครับทำอย่างไรบ้างมีท่านวดกี่ท่ากันเตรียมกระดาษปากกาไว้จดแล้วก็มาทดลองทำดูได้เลยนะครับ
2: วันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดตนเองหรือว่าการดูแลตนเองด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยนะคะที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเองค่ะเพราะว่าหมอที่ตนเองที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะวิธีการนวดก็แสนที่จะง่ายดายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยก็สามารถทำได้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยที่มักจะมีอาการปวดเมื่อยได้ง่ายนะคะเนื่องจากการทำงานหรือว่าการท่าทางที่ผิดปกติไปนั่นเองนะคะทำไมเราต้องนวดบ่านะคะการนวดบ่าเนี่ยจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะไปสู่ศีรษะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการปวดศีรษะมึนศีรษะแล้วก็วิงเวียนได้ค่ะที่การทำเนี่ยก็พนมมือนะคะวางไว้บริเวณถึงกลางหน้าอกเนาะหลังตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆชูแขนขึ้นยืดก่อนนะยืดให้ตึงเลยนะคะถ้าแขนชิดไปหูยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆนับ1 5ช้าๆเนาะ1 2 3 4 5ให้ลงแล้วก็แบะแขนออกให้ตั้งฉากตัวนี้จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักด้านข้างด้วยกระหลังและอีกอย่างนึงให้หายใจเข้าออกลึกๆ1ครั้งนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการหายใจด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราหายใจได้เต็มอิ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชูขึ้นนะคะนอกจากทำให้เราหายใจได้เต็มอิ่มเนี่ยถ้าทำท่านี้บ่อยๆเนี่ยจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยผู้ที่เป็นความดันนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้ค่ะ ก็วางมือนะคะหายใจเข้าออกลึกๆค่ะผ่อนคลายนะคะท่าต่อไปนะคะเราก็จะประสานมือนะคะเอาไว้กึ่งกลางหน้าอกเหมือนกันนะคะจากนั้นยืดมือออกนะคะไปด้านหน้าชูแขนขึ้นนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้นะคะก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักเหมือนกันสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นเรียกว่าหัวไหล่ติดเนาะก็คือยกแขนไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปวดบริเวณหัวไหล่ตรงนี้ก็ช่วยได้นะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักจากนั้นก็ค่อยผ่ายมือออกแล้วก็มากดบริเวณที่กระดูกสันหลังตรงนี้นะบริเวณกล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกนะคะไล่จนมาถึงเอวเลยเนาะแต่ละจุดนับ1ถึง5เหมือนกันนะคะอย่าลืมนับนะคะโอเคคลายมือออกหายใจเข้าออกคือ

ต่อไปนะคะเราก็จะมาหุบขาก่อนเนาะเราเหมือนนั่งขัดสมาธิปกติเสร็จแล้วมือนะคะเอามือนะคะสอดไปที่ใต้ขาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจับมือข้างนึงเนี่ยเราจะจับบริเวณข้อเท้านะคะอีกข้างนึงจับบริเวณกึ่งกลางน่องค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกนะค่อยๆยกนะยกขาขึ้นนะคะแล้วนับ1ถึง5 1 2 3 4 5ยกขึ้นอีกค่ะชิดลำตัวนะคะ1 2 3 4 5เก่งมากเลยยกอีก1 2 3 4 5ยกเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันปวดนะคะถ้าปวดมากๆเนี่ยอย่าไปฝืนกับการยกนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะจากนั้นเราค่อยๆยกลงนะเหมือนจังหวะเดิมเลย1 2 3 4 5แล้วก็วางปกติหายใจเข้าออกลึกๆค่ะสลับการสองข้างซ้ายขวานะคะเริ่มเลยค่ะ

เรียนรู้ท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยก็ยังบริหารกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเหมือนเดิมนะคะก็คือวิธีการทำเนี่ยนี่นะคะใช้เท้าฝ่าเท้านะคะมาประสานกันค่ะมือมาประสานนะคะสอดไปด้านล่างใต้เท้านะคะขยับค่อยๆขยับเท้าขยับจนเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะหายใจเข้าออกกรึกเริ่มหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆก้มตัวลงหายใจเข้านะคะแล้วก็ขึ้นยืดตัวลงนอกจากที่จะบริหารกล้ามเนื้อสะโพกแล้วยังได้กล้ามเนื้อด้านขาต้นขาด้านในด้วยนะคะที่ช่วยในการยืดแล้วก็หุบขาของเรานั่นเองนะคะ

ำหรับอาการปวดเข่านะคะก็นำมือเนี่ยไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วกดบริเวณกึ่งกลางส้นเท้านะคะแล้วก็กดลงไป1 2 3 4 5จุดต่อไปจะจุดบริเวณกึ่งกลางฝ่าเท้านะคะจุดนี้กึ่งกลางฝ่าเท้าวัดนะกึ่งกลางอยู่ตรงนี้นะคะกดเลย1 2 3 4 5รู้ได้ไงว่าเรากดถูกนะคะกดไปแล้วจะต้องรู้สึกตึงบริเวณนิ้วเท้าหรือว่าเวลาฝ่าเท้าด้านหน้าเนี่ยจะรู้สึกตึงๆอันนี้คือกดถูกนะถ้าไม่ถูกให้ขยับนิ้วนะคะลงมานี่เล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจุดที่3ก็กดบริเวณกลางฝ่าเท้าด้านหน้านะคะตรงนี้แล้วก็จะกดเป็นจุดที่3เมื่อเรากดแล้วเราก็ให้ผ่อนคลายคืนทั่วฝ่าเท้าเลยนะคะตรงนี้จะช่วยในการผ่อนคลายบางครั้งนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเข่าเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะยกขาได้ขึ้นเนี่ยยกเท้าไม่ขึ้นนั่นเองนะคะบางทีมีอาการชาเท้านะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานถ้าเนื้อนวดได้นะคะก็ในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้เพิ่มมากขึ้นก็กดแล้วก็คลึง

ำหรับผู้สูงอายุนะคะบางท่าเนี่ยจะเป็นท่าที่ยากเกินไปหรือว่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะก็ให้ทำเท่าที่เรารู้สึกว่าตึงเท่านั้นพอนะคะเพราะว่าถ้าเราฝืนไปเนี่ยอาจจะเกิดทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้ค่ะถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะคะก็ทำให้ลดอาการปวดเมื่อยด้วยตัวคุณเองค่ะนะคะแล้วก็นอกจากพฤติกรรมพวกนี้แล้วเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองง่ายๆด้วยวิธีการนวดตัวเองที่เราสอนไปนี้อย่าลืมทำนะคะทำบ่อย

0: แมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองนะครับยุงนั้นถือว่าเป็นพาหะนำโรคมากมายนะครับทั้งโรคมาเรียโรคชิคุกุนย่าโรคเท้าช้างแล้วก็อีกมากมายสารพัดโรคทีเดียวนะครับบางครั้งวิธีการป้องกันยุงของเราก็มักจะเลือกวิธีการใช้สารเคมีไปฉีดพ่นซึ่งแน่นอนว่ายุงอาจจะตายได้แต่ว่าก็ยังส่งผลเสียต่อร่างกายในการดมกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวเราจึงจะมาเสนอแนะวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรสามารถทำได้เองทดลองทำได้เองโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาซื้อนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นั่นผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะสาธิตวิธีการให้เราได้รู้ได้เข้าใจกันครับ
1: ยุงแม้ว่าจะเป็นแมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็เป็นพาหะสำคัญที่สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆที่ร้ายแรงอย่างเช่นโรคมาลาเรียโรคเท้าช้าง

0: โรคไข้เลือดออกหรือแม้แต่อาการคันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาการผิวหนังอักเสบหรืออาการผดผื่นคันสำหรับคุณผู้ชมหรือครอบครัวถ้าอยากจะปราศจากโรคต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการที่ประหยัดสะดวกและปลอดภัยทางภาควิชาจิตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เกตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ขอนำเสนอวิธีการทำครีมสมุนไพรกันยุงสำหรับวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำครีมสมุนไพรกันยุงส่วนผสมและอุปกรณ์อาจดูเยอะแต่ก็ไม่ยากค่ะเริ่มจากไขลาเนตมีคุณสมบัติเป็นครีมเป็นตัวสร้างความชุ่มชื่นค่ะต่อมาก็น้ำมัน IPM มีคุณสมบัติบำรุงผิวทำให้เนื้อครีมเป็นเงาดูสวยงามตามด้วยผง PPB ซึ่งเป็นสารกันบูดตัวที่1และผง MPB เป็นสารกันบูดตัวที่2น้ำมัน PPG มีคุณสมบัติทำให้ผิวชุ่มชื่นเช่นกันผงวานิลีนมีคุณสมบัติจับกลิ่นให้อยู่ในเนื้อครีมได้นานตามด้วยกลีเซอรีนที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นอีกเหมือนกันแล้วก็น้ำสะอาดควรเป็นน้ำสะอาดบดผ่านการกลั่นหรือกรองค่ะส่วนตัวนี้น้ำมันหอมระเหยทำมังมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสช่วยให้หายใจโล่งปลอดโปร่งผ่อนคลายและสุดท้ายพระเอกของเราในวันนี้ก็คือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมมีฤทธิ์ไล่ยุงและแมลงและฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ค่ะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะเตาทำความร้อนหม้อสแตนเลสสำหรับกรวนครีมบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรบิ๊กเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรแท่งแก้วหรือไม้พายสำหรับกรวนและคนเครื่องตีครีมใช้ได้ทั้งแบบไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ใช้มือตีก็ได้นะคะเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิช้อนสำหรับตักครีมถุงพลาสติกขนาด 4x6 สำหรับบรรจุครีมและหลอดบรรจุครีมค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1เราก็จะนำผง PPB ผง MPB ซึ่งเป็นสารกันบูดมาละลายในน้ำมัน PPG ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนไปเรื่อยๆให้ละลายจนใสค่ะเสร็จแล้วยังไม่ต้องทำอะไรนะคะตั้งพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2ระหว่างนี้เราก็หันมาละลายไขลาเนตกับน้ำมัน IPM เข้าด้วยกันในหม้อสแตนเลสตั้งบนเตาโดยใช้ไฟอ่อนๆปรับความร้อนไปที่เลข3แล้วใช้แท่งแก้วหรือไม้พายคนจนละลายขั้นตอนที่3เติมส่วนผสมที่เราตั้งพักไว้ตอนแรกลงไปแล้วตีให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่4ขณะที่อีกทางนะคะแล้วก็เตรียมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียสปริมาณ300มิลลิลิตรในบีกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรเอาน้ำอุ่นนี่ละค่ะมาเป็นตัวทำละลายกลีเซอรีนหลังจากนั้นเทส่วนนี้ลงไปในไขลาเนตค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำอุ่นที่เหลือให้หมดตีให้เข้ากันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิวัดไปด้วยนะคะต้องไม่เกิน50องศาเซลเซียสค่ะขั้นตอนที่5ใส่น้ำมันหอมระเหยทำมังตะไคร้หอมและน้ำมันจับกลิ่นลงในเนื้อครีมทีละน้อยทีละน้อยค่ะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตามลำดับย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนต้องใส่ตามลำดับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เนื้อครีมแยกตัวไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียวตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะทันไหมคะจากนั้นใส่ผงวานิลีนลงในเนื้อครีมตีอย่างต่อเนื่องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนวลสวยงามตามแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสำหรับขั้นตอนการทำครีมสมุนไพรกันยุงแต่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีส่วนผสมก็ต้องมีปริมาณที่กำหนดไว้ตรงตามสูตรเป๊ะและอุปกรณ์ก็ต้องสะอาดถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครีมสมุนไพรป้องกันยุงจะสามารถป้องกันยุงกัดได้นานถึง 2-3 ชั่วโมงสามารถทาซ้ำได้ตามต้องการแต่ไม่แนะนำสำหรับทาบริเวณใบหน้าและบริเวณที่ผิวหนังบอบบางเช่นติ่งหูและก็ลำคอหากคุณเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายให้ทำการทดสอบครีมโดยทาที่บริเวณท้องแขนแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงหากมีอาการแสบร้อนหรือเกิดผดผื่นคันต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ
2: ตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะทราบวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะรับมือกับแมลงที่ได้ชื่อว่าร้ายกว่าเสือไปแล้วนะครับขั้นตอนอาจจะสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบต่างๆมากมายหลากหลายชนิดแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมจดไม่ทันก็สามารถถามรายละเอียดต่างๆเข้ามาได้ยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับเรายินดีที่จะส่งสูตรต่างๆให้คุณผู้ชมได้นำกลับไปทดลองทำได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลง

แดงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ช้ารอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาวันยิ้มค่ะเช่นเดิมค่ะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะด้วยการเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆกลุ่มปกติหรือน้องๆที่เป็นกลุ่มเปราะบางสุดท้ายแล้วทุกคนค่ะจะต้องได้รับการเรียนรู้และมีความเสมอภาคของการเข้าถึงการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์การศึกษาถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี่ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าทั่วทั้งประเทศไทยเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษอยู่ทั่วทั้งประเทศค่ะซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็จัดกระบวนการเรียนรู้พิเศษเฉพาะอัตลักษณ์ของบุคคลและพัฒนาศักยภาพของน้องๆส่งไม้ต่อให้น้องๆค่ะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดูแลตนเองได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะทำให้น้องๆเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติได้รับวุฒิการศึกษากลับไปค่ะแต่ว่าในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดนราธิวาสเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไรแบ่งระดับการเรียนรู้ให้กับน้องๆได้เติมเต็มศักยภาพและดึงศักยภาพของเขาออกมาและเพิ่มการเรียนรู้ให้กับน้องๆคุณผู้ชมคะเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า
1: Play and Learnคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพราะที่นี่ค่ะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างความเท่าเทียมให้น้องๆกลุ่มเปราะบางและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะมีที่ที่จะทำให้น้องๆ นะคะได้พัฒนาการเติมเต็มการเรียนรู้ไปด้วยค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดนอกเหนือจากการให้ความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วนะคะการเรียนรู้ในระบบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสหรือว่าจะเป็นศูนย์ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเขามีหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้เติมเต็มการ

0: รียนรู้และส่งไม้ต่อน้องๆกลุ่มนี้ค่ะสู่โรงเรียนปกติแล้วก็โรงเรียนเฉพาะด้านนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของรายการวันนี้กันเลยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็คือสถานศึกษาของรัฐนี่แหละค่ะที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตและจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ที่ดูแลคนพิการครูบุคลากรและชุมชนรวมทั้งการจัดสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและความช่วยเหลืออื่นตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงซึ่งบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็นบทบาทหน้าที่ด้วยกันค่ะบทบาทที่1คือจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้นค่ะบทบาทที่2คือการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่3คือการจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบ้านและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่4คือการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการบทบาทที่5ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษาบทบาทที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการบทบาทที่7จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและบทบาทสุดท้ายคือบทบาทที่8ค่ะบทบาทที่8คือภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ
1: ก็คาบนี้นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนรายเดี่ยวค่ะก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะเป็นครูจัดการเรียนการสอนกับเด็กเป็น1ต่อ1ค่ะประกบกันค
0: ่ะคุณรับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่7ก็เลยอยากจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับน้องๆในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องยังไง
1: เด็กที่พร้อมส่งต่อค่ะโดยที่นี่อาจจะเป็นส่งต่อโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่ะส่วนห้องเตรียมความพร้อม2 3และก็4จะเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะแล้วก็ห้องเตรียมความพร้อม5กับ6จะเป็นของเด็กที่บกพร่องทางบกพร่องออทิสติกค่ะห้อง7เป็นห้องบกพร่องทางการร่างกายแล้วก็พิการซ้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องเตรียมความพร้อม8ค่ะจะเป็นห้องที่เด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่พอออกจากห้องแรกรับแล้วยังไม่สามารถไปอยู่ในห้องสติปัญญาหรือว่าห้องร่างกายหรือว่าห้องออทิสติกได้ค่ะก็จะอยู่ในห้องเตรียมความพร้อมแกะ8ก่อนค่ะแต่ก็จะมีด้วยความที่ว่าศูนย์นราค่ะเด็กบกพร่องตาหูค่ะจะไม่ค่อยเยอะก็ถ้าสมมติมีมาค่ะเราก็จะพยายามกระจายตามห้องต่างๆที่คิดว่าจะเหมาะสมกับเด็กค่ะ
0: ค่ะในแต่ละวันเราจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กแต่ละห้องยังไงบ้างเอ่ย
1: ในแต่ละห้องค่ะก็จะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างถ้าเป็นห้องแรกห้องแรกรับค่ะก็จะเป็นห้องที่ประเมินความสามารถเด็กก็จะเป็นครูประกบเด็กตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างออกมาจากการจัดการเรียนการสอนทั่วไปเป็นห้องแรกรับใช่ไหมคะมาพูดถึงห้องเตรียมความพร้อม1จะเป็นห้องที่พร้อมส่งต่อการจัดการเรียนการสอนค่ะเราก็จะพยายามเรียนแบบโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักสูตรนอกระบบค่ะที่จะมีเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาด้วยแทรกเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้แบบเข้มข้นขนาดนั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนแบบการเรียนโรงเรียนเรียนรวมหรือว่าโรงเรียนเฉพาะความพิการค่
0: ะ
1: ส่วนห้องเด็กเล็กค่ะสติปัญญาก็จะเน้นในเรื่องของปฐมวัยทั่วไปค่ะกระตุ้นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทั้งนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเขาก็ได้จัดห้องเรียนเป็น8ห้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับน้องๆกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่มซึ่งปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีน้องๆกลุ่มเปราะบางเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จำแนกตามประเภทความพิการคือบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์บุคคลออทิสติกและบุคคลพิการซ้ำซ้อนค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่อีกห้องนึงห้องนี้เราเรียกว่าห้องอะไรคะ
1: ก็ห้องนี้ค่ะที่เคยพูดก่อนอันนี้นะคะจะเป็นห้องเตรียมความพร้อม2ค่ะเป็นเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเล็กค่ะ
2: ณตอนนี้ห้องนี้เนี่ยน้องๆที่จะมาเรียนรู้ในห้องนี้มีประมาณจำนวนเท่าไหร่
1: โอ้โหห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าตามสถิติอะค่ะเป็นห้องที่เด็กเยอะที่สุดเลยค่ะทั้งหมดอะค่ะถ้าเป็นเด็กไปกลับนะคะ14คนค่ะใช่
2: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่จะให้คุณครูมาช่วยพัฒนาการน้องเนี่ยเรามาให้คุณครูมาแบบฝึกน้องเรื่องไหนอะไรบ้างคะ
1: ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นห้องที่เน้นย้ำในเรื่องพัฒนาการเด็ก0-6ปีเลยค่ะก็จะมีทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่พวกการเดินการวิ่งอะไรเงี้ยค่ะหนึ่งในปัญหาที่มักจะมากับเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ยังไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะจะเห็นไหมเวลาเดินนะคะก็จะยังไม่ค่อยคล่องแคล่วถ้าเทียบกับเด็กออทิสติกค่ะซึ่งถ้าตามพยาธิสภาพของโรคที่มานะคะจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรมากแต่ว่าห้องนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะก็จะเน้นค่ะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะภาษาสังคมสติปัญญาอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นเกือบหมดของพัฒนาการเด็กประถมวัย0-6ปีเลยค่ะ
2: ระยะเวลาที่เราพัฒนาการให้เขาอะค่ะใช้ระยะเวลาแบบเป็นเทอมหรือเป็นกี่เดือนถึงแบบเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: จริงๆมันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าด้วยตัวโรคที่มากับน้องอย่างเงี้ยค่ะลักษณะอาการความรุนแรงของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ศูนย์เราอะค่ะเราจะตั้งเป้าระยะสั้นนะคะ1เป้าอะค่ะใช้เวลา3เดือนอย่างน้อยก็พยายามความเข้มข้นให้อยู่ภายใน3เดือนแต่ว่าถ้าสมมติว่าในการสอนแต่ละวันนะคะเราจะมีการบันทึกการสอนอยู่แล้วเราก็จะเห็นว่าสอนไป2อาทิตย์แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวใดๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยค่ะลดขึ้นมาหรือว่าถ้าคนไหนดีขึ้นอาจจะปีหน้าอาจจะจุดที่2เนี่ยค่ะ3เดือนหลังก็อาจจะปรับให้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนั้นคือส่วนที่คุณครูจะต้องปรับให้มันสูงขึ้นแต่ว่าเหมือนน้องๆเนี่ยพอเขาไม่ได้อยู่ประจําที่โรงเรียนจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะเราจะแบบว่าขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงบ้างให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ
1: ้
2: น
1: ในเราจะมีเขาเรียกอะไรนะคะเวลาไปรับไปส่งเด็กอะค่ะเราจะฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะน้องทำกิจกรรมอะไรไปแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากจะขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไงแต่ว่าเรามักจะให้อะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าวันนี้ค่ะน้องค่ะสอนในเรื่องของการติดกระดุมนะคะกลับไปตอนเย็นเน้นย้ำเย็นวันนั้นเลยค่ะว่าหลังจากที่คุณแม่ถอดเสื้อน้องอาบน้ำเสร็จแล้วเวลาใส่เสื้อคุณแม่จะต้องให้น้องลองใส่เองก่อนนะคะอะไรเงี้ยคือจะให้การบ้านเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะถ้าเราพูดกว้างๆใหญ่ๆไปอะค่ะแม่ผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่ได้จับประเด็นอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็มาพรุ่งนี้เราก็จะได้ถามแล้วว่าวันนี้สอนเรื่องแต่งตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะให้น้องติดกระดุมเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชี้เฉพาะเจาะจงบอกผู้ปกครองทุกครั้งหลังไปส่งเด็กแต่ละวันเลยค่ะ
2: ค่ะความพิเศษของการจัดการเรียนรู้ของน้องเฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องพิเศษยังไงและใครที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น
1: ถ้าถามว่าพิเศษยังไงอะคะพิเศษของน้องค่ะก็คือเด็กแต่ละคนจะได้รับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคลไปเลยจะต่างกับโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปค่ะหนึ่งแผนของครูคนนึงก็จะใช้กับทั้งห้องแต่ว่าของน้องไม่ค่ะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตั้งเป้าการเรียนการสอนของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นสอนเรื่องเด็กบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการติดกระดุมเหมือนกันแต่ว่าคนนี้ค่ะการหยิบจับยังไม่คล่องแคล่วอาจจะต้องเป็นกระดุมใหญ่แต่ว่าคนนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยอาจจะเป็นกระดุมเล็กก็คือยังต้องเป็นเฉพาะแต่ละคนเลยค่ะส่วนถ้าถามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากหลักๆเลยอะค่ะก็จะต้องเป็นครูกับผู้ปกครองอยู่แล้วที่บ้านส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านใช่ไหมคะในหนึ่งวันของน้องก็จะต้องผู้ปกครองก็ต้องมามีบทบาทจริงๆอาจจะต้องมากกว่าครูด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่ว่าครูคนหนึ่งอาจจะต้องดูแลเด็กหลายคนใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ปกครองเขาจะต้องพัฒนาน้องคนนั้นหมายถึงว่าที่บ้านคนเดียวก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมากกว่าคุณครูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นผู้ปกครองกับครูค
2: ่ะแล้วเรื่องของความยากง่ายระดับห้องตั้งแต่1ถึง8ระดับห้องที่เราจัดแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลเนี่ยห้องไหนที่แบบต้องดูแลเป็นพิเศษและห้องไหนที่แบบพร้อมที่จะให้เขาก้าวไปสู่โลกภายนอกได
1: ้ถ้าเป็นห้องไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ถ้าตัดห้องแรกรับไปใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นห้องเต็มความพร้อม8ค่ะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของน้องที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเนี้ยค่ะสิ่งที่เราหมายถึงว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือต้องใส่ใจ1ต่อ1เพราะว่าหลายคนนะคะบอกไม่ได้แล้วก็จะแสดงออกโดยการทำร้ายตัวเองทำร้ายเพื่อนเพราะฉะนั้นครูค่ะจะต้อง สังเกตตลอดเวลาเลยว่าอะไรที่เปลี่ยนไปที่ทำให้น้องแสดงพฤติกรรมอาการไหมร้อนหรือเปล่าก็เลยแสดงออกมาแล้วพอแสดงออกมาเราต้องหาวิธีการแก้ไขทำยังไงให้เด็กหยุดทำร้ายตัวเองจับมือตลอดเวลาก็ไม่ได้หมายถึงว่าพ่อถ้าอาจจะต้องพาเด็กไปอาบน้ำไหมอะไรเงี้ยค่ะพาเด็กไปอาบน้ำไหมพาเดินให้แกผ่อนคลายไหมเปิดเสียงเปิดแสงอะไรเงี้ยค่ะต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยค่ะห้องแปดก็จะเป็นที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่าห้องที่พร้อมก็น่าจะเป็นห้องเตรียมความพร้อมหนึ่งค่ะเพราะเราเด็กก็จะเริ่มบางคนค่ะสามารถสื่อสารได้ดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันได้นั่งโต๊ะเรียนได้ค่ะก็อาจจะต้องการแค่เรื่องซัพพอร์ตในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนที่จะไปเพราะเด็กบางคนเป็นเด็กร่างกายใช่ไหมคะถ้าถามว่าวิชาการได้ไหมได้แต่ว่าพอไปโรงเรียนค่ะเด็กใช้วีลแชร์โรงเรียนก็จะต้องมีทางลาดอาจจะต้องเซตให้น้องอยู่ชั้น1 นะเพราะว่าขึ้นชั้น2ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในเรื่องของสิทธิปัจจัยภายนอกที่มาสนับสนุนหรือว่าตัวผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะพร้อมที่จะไปไหมถ้าไปต้องไปจชต. อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนเฉพาะความพิการอยู่ยะลาพร้อมที่จะไปรับไปส่งน้องไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบดูแลกันนะคะในการที่จะทั้งเรื่องของการจัดสรรความรู้จัดสรรบุคลากรและสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการจัดสรรความร่วมมือค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณครูให้ผู้บริหารหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งในการดูแลน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเราจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็จะต้องให้ความร่วมมือแบบ 100% ถ้าเกิน 100% ยิ่งดีก็จะทำให้แบ่งเบาภาระและจะทำให้น้องค่ะเป็นคนที่สามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ในลักษณะของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะ
1: นะคะว่าการศึกษาค่ะมันช่วยพัฒนาคนใช่ไหมคะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาทั่วไปค่ะถ้าเราไปโรงเรียนทั่วไปเราจะเจอการศึกษาตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนึงค่ะที่หลายคนเข้าไปในระบบการศึกษาทั่วไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นข้อจำกัดของเด็กคนนั้นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษค่ะหนึ่งสถานศึกษาที่สามารถเตรียมความพร้อมน้องได้ก็จะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะโดยหลักๆแล้วค่ะเราจะเตรียมความพร้อมน้องในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีนะคะพัฒนาการนะคะไม่ได้พูดถึงอายุจริงค่ะหมายถึงว่าเด็กบางคนอาจจะอายุจริงอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าพัฒนาการยังไม่ถึงก็สามารถเข้ามารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ค่ะ
0: ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของน้องๆกลุ่มเปราะบางเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยบริการในระดับอำเภอซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสมีหน่วยบริการในระดับอำเภอก็คือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริเหนือหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาริใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแว้งหน่วยบริการอำเภอสุไหงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขีรินหน่วยบริการอำเภอระแงะหน่วยบริการอำเภอรือสอหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไหงปาดีและหน่วยบริการอำเภอศรีสาครค่ะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ.นพดลมนตรีค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดนราธิวาสยืนอยู่กับเราสวัสดีค่ะค่ะในส่วนของข้อมูลในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสถ้าพูดถึงน้องที่มีความบกพร่องในประเภทต่างๆทั้งหมดทั้งจังหวัดนะตอนนี้จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนเท่าไหร่คะ
3: ณปัจจุบันนี้เด็กเราในที่ลงทะเบียนในระบบเซตมีทั้งหมด722คนครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ค่ะกระจายไปทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส
3: คร
2: ับ
3: กระจายไปท
2: ุ
3: กอำเภอแต่ส่วนมากที่มีจำนวนมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองที่ศูนย์เมืองเรานี่
2: ค่ะศูนย์เมืองที่เราต้องดูแลน้องแต่ละวันแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ได้
3: เฉลี่ยตอนนี้เนี่ยประมาณ40ถึง50 60คนบางวันก็มี
2: นะครับ
3: 60คนก็มี
2: ครับแล้วถ้าพูดถึงสถิติตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้บกพร่องหรือว่าน้องที่อยู่เป็นกลุ่มพิเศษของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มขึ้นลดลงหรือจำนวนเท่าไหร่ยังไงคะ
3: ช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจะเป็นจำนวนเด็กจะทรงๆครับอย
2: ่
3: างปี65จะอยู่700กว่าปี66ลดมาหน่อย600กว่าแต่ปีนี้ขึ้นมา700กว่าเหมือนเดิมครับก็ยังงงๆกับสถิติอยู่ครับ
2: ค่ะในการสำรวจน้องๆแต่ละครั้งแต่ละปีนะคะเราสำรวจยังไงคะ
3: ก็คือจำนวนเราจะอ้างอิงในระบบเซตที่เราต้องส่งไปต้นสังกัดเป็นระบบของสปท.เลยเราก็จะเอาถ้าใครมาสมัครเด็กมาสมัครใหม่เนี่ยเราก็จะคีย์เข้าไปในระบบเซตจำนวนก็จะปรากฏที่ต้นสังกัดเลยครับ
2: ค่ะ แล้วในการมารับสมัครที่นี่เข้ามาสู่เป็นน้องๆประจำศูนย์การศึกษาพิเศษของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดอื่นๆนะคะมาสมัครได้ตลอดหรือว่ามีห่วงของการรับสมัครหรือถ้ามาแล้วจะต้องถือใบอะไรมาประกอบในการสมัครบ้างคะ
3: สำหรับการรับสมัครของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเราจะไม่มีห่วงเวลาเราสามารถผู้ปกครองสามารถพาเด็กมารับสมัครได้ตลอด
2: ค่ะ
3: นะครับซึ่งเราจะไม่มีการปิดภาคเรียนด้วยซ้ำนะครับและสิ่งสำคัญก็คือที่จะมาสมัครก็คือบัตรผู้พิการ
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอกสารประจำตัวน้องก็คือบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครองด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: และมาที่นี่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราจัดบริการให้ฟรีทุกคนครับ
2: ค่ะของจังหวัดนราธิวาสล่ะคะเรามีนโยบายในการดูแลน้องๆยังไงบ้างคะ
3: สำหรับนโยบายของผมนะครับที่ผมมา1ทุกคนต้องได้รับโอกาสและสิทธิ์เสมอกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เหมือนกับสนองนโยบายของทางภาครัฐว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: ค่ะ
3: โดยที่ผมให้กับบุคลากรเนี่ยให้สแกนจำนวนเด็กพิการรายใหม่เป็นรายหมู่บ้านรายตำบลรายอำเภอเพื่อไม่ให้มีเด็กตกหล่นให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสเสมอภาคเท่ากันครับ
2: ค่ะความยากง่ายของการจัดการศึกษานะคะคุณผู้ชมคะโรงเรียนปกติเราว่าการจัดการศึกษาจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็ตรงกับบุคคลหรือว่าผู้เรียนแต่ละบุคคลแต่ว่าการจัดของศูนย์การศึกษาพิเศษยิ่งกว่าของการจัดการศึกษาปกติอันนี้ค่ะเราทำอย่างไรให้การเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องดีขึ้นด้วยการจัดการศึกษาแบบศูนย์การศึกษาพิเศษอะคะ
3: ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับเราจะต้องมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเลยไม่เหมือนกับนักเรียนปกติทั่วไปซึ่งแผนหนึ่งอาจจะใช้กับเด็กทั้งห้องแต่ของเรานั้นเด็กหนึ่งคนหนึ่งแผนครูจะต้องทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลทุกคนแล้วก็มีแผนการสอนเฉพาะบุคคลทุกคนด้วยพอเราได้ประเมินผลเด็กบรรลุวัตถุประสงค์แล้วเราก็ขยับวัตถุประสงค์ขึ้นไปเปลี่ยนเป้าหมายขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปอีกเราก็ปรับเปลี่ยนทุกปีทุกภาคเรียนครับสำหรับอัตรากำลังเกณฑ์อัตรากำลังครับเราจะแบ่งเป็นตามประเภทของความพิการเช่นเด็กประเภทออทิสติกเด็กนักเรียน1คนต้องใช้ครูถึง3คนครับที่จะดูแลเราจะแบ่งเป็นอัตรากำลังตามแต่ละประเภทของความพิการครับ
2: ค่ะณตอนนี้ศูนย์ของเราเพียงพอหรือยังคะ
3: ยังไม่เพียงพอครับ
2: ค่ะ
3: ถือว่าขาดเนื่องจากว่าเราเป็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: ค่ะ
3: ปัญหาที่เราเจอก็คือเราเรียกบรรจุแล้วเขาไม่มา
2: ค่ะ
3: เราก็เลยต้องเรียกเรื่อยๆแล้วก็ขาดอยู่ประจำครับ
2: อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการส่งต่อสู่โรงเรียนปกติหน่อยค่ะ
3: การส่งต่อนะครับเราเป็นเป้าหมายสูงสุดพูดง่ายๆว่าเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเลยก็ว่าได
2: ้
3: ถ้าโรงเรียนปกติผลสัมฤทธิ์ก็คือเรื่องคะแนนทดสอบอะไรต่างๆครับแต่ผลสัมฤทธิ์ของเราคือการส่งต
2: ่
3: อเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราเราส่งต่อไปโรงเรียนปกตินั่นคืออันดับแรกเลยแล้วก็ไปส่งต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราคือเรื่องความพร้อมของครอบครัวที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตหลายๆเรื่องแต่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือผู้ปกครองไม่มีความพร้อมนะครับที่เราพยายามหาข้อมูลว่าทำไมและเพราะอะไรสิ่งที่ตอบกลับมาก็คือความพร้อมของครอบครัวโดยเฉพาะผู้ปกครองครับเราก็พยายามเน้นให้เด็กได้ไปสู่สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติอย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอยู่ให้มากที่สุดครับ
2: ค่ะถ้าพูดถึงมุมมองของการศึกษาค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงมุมมองของการศึกษาโดยเฉพาะน้องๆกลุ่มที่เป็นพิเศษเฉพาะด้านแต่ละด้านเนี่ยเขามีความสำคัญยังไงที่จะต้องเข้าสู่ระบบหรือเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาค่ะ
3: ครับอย่างเด็กเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มเปราะบางเด็กกลุ่มพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ความบกพร่องเขาเร็วที่สุดหรือเร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะพัฒนาเขาได้เร็วมากเท่านั้นเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นภาระของครอบครัวมากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งที่จะไปช่วยลดภาระของผู้ปกครองโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการมีอาชีพอันนี้อยากทำมากและเรากำลังทำอยู่ครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.นะคะมาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบวันนี้ขอเสนอคำว่าตัวเป็นเกลียวหมายถึงขยันขันแข็งไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่น
1: โอ้อิ่มมาก
2: เลยนะโอ้อร่อยมากวันนี้คุ้มสุดๆเลยว่าไหมอ้าวลุสนาไม่เป็นข้าวหรอ
3: ยังไงทำงานไม่เสร็จเลย
2: แหมขยันตัวเป็นเกลียวเลยนะ
0: ครั้งหน้าจะเป็นคำอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะและในส่วนของการขับเคลื่อนของน้องๆกลุ่มเปราะบางหรือรวมไปถึงเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอีกหนึ่งส่วนสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสให้น้องๆกลุ่มนี้ค่ะให้เขาได้มีความเท่าเทียมในการที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสู่การพัฒนาเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะโดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองหรือใครก็ตามแต่ค่ะเพราะว่าอนาคตน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนั่นเองค่ะและจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราเห็นวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นมิติของการเรียนรู้ของน้องๆปกติหรือว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษมีความสำคัญที่จะเติมเต็มการเรียนรู้เพราะว่าอนาคตของชาตินั่นก็คือเยาวชนและน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยก็ตามค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภาคกลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้กับคนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรมระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะOkay, stopping.
2: Stop. Let's get. Place is great. I'm having so much fun.
3: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สองกิจกรรมที่สองของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองเนี่ยไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสิ้นปีเราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับนโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะนะครับเรามีนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬา

ภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจำโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันคือตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ย13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้นนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาแล้วปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้

0: การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: และสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะ

0: นี้ต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเอง
2: เก็บเอง
0: ก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็ไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบนี
0: ้ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลย
4: อันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตางค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตางค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่ง

0: หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1/5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝาดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
0: มาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบพักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพระพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

0: ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูณเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพะพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พะพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพะพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการ

ตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งแบบในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
2: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะที่วัด
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้อะค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3
14: ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินดูความฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณารักษ์กิติมศักดิ์จะอยู่ชั้นสามข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: ฟังคะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียดังนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก็คือหลายฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะฮะ

0: มามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เรื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัย100กว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับ
0: นานาชาติเห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอนานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
0: กับเพื่อนกันได้
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอนานิคมอยู่แถวนี้แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันครับว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกเนี่ยของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: ได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะคร
0: ับ น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความฉงนของมินนี่แหละค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
0: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู้
0: องค์ความรู้
1: อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วยเช็ด
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณรักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มินนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณรักษ์ได้สอนมินมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติกเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้ว คุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้น4นี้นะครับ
1: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามิ้นได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มิ้นในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
1: ั
2: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นมาส
1: ่
2: วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอย
1: ู่
2: ที่พระที่นั่งพิมานศิวโมกข
1: ์
2: แล้วท
1: ี
2: นี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในปัจจุบันสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมดท
1: ุ
2: กรายการก
1: ็
2: ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอย
2: ู่
1: ทางด้านไหนคะทางตรงนี
2: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนอื่นผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอญนั้
1: น
2: ม
1: ี
2: ลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถั
2: ดมาก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
2: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที่นี่
2: ที่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยา
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
2: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรร
1: ม
2: อันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสืออยู่ในคัมภีร์โบราณในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
2: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
1: อยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่

0: นุชลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่านหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย้ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย
1: ์ของจริงเลยฮะในที่เรานำแสดง
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราคัมภีร์ใบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก
0: ็
1: คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี้ไทยขาวอัน
1: นี้เขาเรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ใบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร
0: ์จะเป็นอันนี
1: ้ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูอันนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเราเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อันนี้พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686น
1: ี่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋อก็เป็นอย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเองนะ
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบก่อนนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหนูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปลาะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ใบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B-O-K อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณแองโกลแซกซอนเรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: ี้เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปเลย
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุดแห่งแรก
1: ของประเทศไทย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะ เราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์อ๋อก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู
0: ้
1: ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามอคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออ
1: ร
0: ั
1: ญญ
0: ะ
1: คือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกรมมุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไม

0: จะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรียวัตถุ
1: มันก็จะย่อยสลาย
0: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
1: ็
0: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
1: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
0: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตมาเมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ห้าครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
1: เขียนอีกทีนึง
0: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลายสิบเล่มนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ
1: ่
0: นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
1: โอ้ถึง3เลย
0: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
1: ค่ะ
0: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
1: แล้วเป็น
0: มันก็จะเขียน
1: เป็นเรื่องราว
0: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
1: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
0: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยรัช5มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
1: ่ยากมาก
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหวันหลังต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
1: ไปค่ะ
0: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
1: เป็นโบราณวัตถุตั้งแต่สมัย
0: พระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมายจบแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
1: อ๋อนี่เริ่มจำกัด
0: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระราชทานในระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
1: หนังสือฝรั่ง
0: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่
1: ม
0: ซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมา
1: ก็กางขึ้นนี้
0: เป็นต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
1: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
0: ่ใช่
1: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
0: เยอะแยะ
1: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
0: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
1: มาแล้ว
0: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆ นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวม

0: ไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานน่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใบไม
0: ้โอ้นะมันเป็นค
1: ั
0: มภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทยอะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นนะมันยังมีนี
1: ่หลักศิลา
0: ก้อนหินเออหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักหลักหลักหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
1: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
0: ของตั้งเรียงช
1: ิดมันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
0: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
1: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
0: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
1: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
0: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดสฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสากระดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอาลูกประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แล้วแปรงแบบ
0: แบบขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่าง
1: น
0: ี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: นี้นั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตกจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: นอนหลับรอ
0: เพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จแล้วเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะเอาลูกประคบลูกนึงก็ประคบไปบนหมึกจีน
1: แล้วก็จุ่
0: มหมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่งแล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนไปลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
3: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียว

0: ่ะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยนะอาจารย์
0: สะดวกอ่ะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอ่ะ
0: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
0: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
0: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
0: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
0: ใช่ช่วงนั้นก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ้ยแห่งโลกเลย
0: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
0: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ. 1835
1: อุ๊ยเป็นเกียรติ
0: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมือง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย lesson 1ก็จะเจอกับ
1: lesson 1
0: ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
0: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นใส่เสื้อผ้าอะไร อีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช่
1: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
1: ก็เป็น
0: ก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอ่ะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
1: ม
0: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
1: ้
0: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไงย
0: ัง
1: ไง
0: ใช่
1: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
0: เรารับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลด บทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ.2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
0: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพ.ศ.นี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
1: ห้องสมุดคือ
0: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
1: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก
1: ็ตาคอจมูก
0: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันนะไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหมอน
1: ะเฉพาะทาง
0: เฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
1: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
0: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโคลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อย
1: ๆยาวไปอีก
0: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งทอภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile แล้วก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน์คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
1: ๆ
0: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
1: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
0: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตาทั้งหมดใช่
1: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
0: การปกครอง
1: 25ปี
0: ประมาณ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
0: ใช่พอหลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
1: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ยังไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
0: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
1: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้คลายสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้งกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยว

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึง

0: มาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
0: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัพโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
0: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
0: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วย

0: เหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้ออีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกคนมาที่บ้านหม้อนะครับมีคำพูดที่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้เครื่องเสียงหรืออุปกรณ์ไอทีต้องบ้านหม้อคงปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยากได้อะไรล่ะครับเครื่องเสียงลำโพงชุดโฮมเธียเตอร์หรือว่าเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่ต่างๆก็มีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องมือช่างเช่นพวกสกรูไลไขควงแต่สงสัยไหมครับว่าที่นี่มีหม้อขายไหมถ้าไม่มีหม้อขายทำไมถึงเรียกว่าบ้านหม้อเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับ

0: วันนี้นะครับน้อยคนจะรู้ว่าย่านบ้านหม้อซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตย่านนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนหลายชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนมอญคนลาวคนยวนแล้วก็คนจีนซึ่งเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วนะครับ
1: ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินหลังจากบ้านเมืองเนี่ยบ้านแตกสลายขาดมาแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มคนดั้งเดิมซึ่งก็มีหลากหลายชาติพันธุ์อยู่แล้วในกรุงศรีอยุธยานะคะก็เป็นเมืองท่าค้าขายขนาดใหญ่ก็ขยายออกมาเดินทางมาเพื่อที่จะตั้งหลักแหล่งใหม่กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะมีสองฝั่งแม่น้ำท่านก็พระราชทานที่อยู่นอกเขตของตัวเมืองนะครับทางฝั่งด้านตะวันออกเนี่ยตรงนี้เป็นคูเมืองในสมัยกรุงธนบุรีด้วยนอกคลองคูเมืองเดิมเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีชาวมอญตั้งแต่อยู่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอพยพเข้ามาพร้อมกันนะฮะเขตนี้เรียกว่าบ้านหม้อเพราะว่ามีอาชีพที่โดดเด่นของแถบนี้ก็คือตีหม
0: ้อตรงนี้นะครับก็คือสะพานมอญครับเป็นสะพานที่ในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมและสะพานนี้เองต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยผู้นำชาวมอญพระยาศรีสหเทพแต่ก็ยังเป็นไม้นะครับไม่ใช่ปูนแบบนี้ดังนั้นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าตรงนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมในสมัยกรุงธนบุรีนะครับจากแยกตรงนี้ไปนะครับบ้านหม้อก็ถือว่าเป็นนอกเมืองในสมัยกรุงธนบุรีแต่ต่อมาก็เป็นในเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับบริเวณนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นตึกแถวอย่างที่เห็นนะครับแต่ก็เป็นชุมชนของชาวมอญกลุ่มใหญ่ซึ่งมีผู้นำก็คือพระยาศรีสหเทพที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับตามข้อมูลนี่บอกว่าบ้านของพระยาศรีสหเทพเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับดังนั้นเองเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาบริเวณข้างหน้านี้เมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุงแล้วก็ตัดถนนบ้านหม้อแล้วก็เฟื่องนครกลายเป็นสี่แยกก็ตั้งชื่อสี่แยกนี้ว่าสี่กั๊กพระยาศรีสี่กั๊กก็แปลว่าสี่แยกสี่กั๊กพระยาศรีสี่แยกพระยาศรีตั้งชื่อตามนามของผู้นำชุมชนมอญเลยครับ

0: ย่านตรงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่1นะก็ไปศึกสงครามที่ลาวด้วยไปตีราวเวียงแล้วก็ได้พระธิดาของเจ้ามหาชีวิตของลาวนะพระองค์สุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชนะก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะพอถึงสมัยรัชกาลที่3เรื่องของเจ้าอนุอะไรต่างๆเนี่ยนะคะท่านก็มาอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะเติบโตที่นี่สืบมาก็มีกลุ่มคนพวนส่วนนึงนะติดตามมาอยู่ด้วยก็คนนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านของกลุ่มลาวเวียงเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มคนพวนบ้างนะคะ
1: บริเวณบ้านหม้อนั้นต่อเนื่องกับบ้านยวนซึ่งเป็นชุมชนเดิมมาตั้งแต่สมัยสร้างกรุงเช่นเดียวกับชุมชนมอญและชุมชนลาวด้วยครับ
2: จากถนนบ้านหม้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าไปในซอยทิพวารีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดทิพวารีวิหารนะครับหรือว่ามีชื่อว่าวัดกำโลตื่ออย่างที่ทราบกันนะครับว่าบริเวณนี้ในสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของคนยวนวัดกำโลตื่อเองเนี่ยก็เป็นวัดยวนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
1: ในสมัยกรุงธนบุรีเกิดกบฏที่เมืองเวอันเป็นราชธานีของยวนทำให้องค์เชียงซุนพระราชบุตรองค์ที่4ของพระเจ้าเมืองเวอพยพครอบครัวและพลเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารถือเป็นยวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาในสยามหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และพระราชทานที่ดินบริเวณนี้เพื่อตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนยวน
3: เดิมเนี่ยบริเวณบ้านหม้อก็เป็นที่อยู่ของคนยวนซึ่งก็จะมีผู้นำก็คือพญาราชาเศรษฐียวนเป็นเจ้าเมืองหาเตียนเป็นคนจีนชื่อว่าหม้อเทียนซื่อก็คือพื้นเพเป็นคนจีนที่ทำการค้าอยู่ในเวียดนามแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์จากทางอยุธยานะฮะแล้วก็ทางเวียดนามด้วยกลุ่มหม้อเทียนซื่อที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีทั้งคนยวนคนจีนแล้วก็มีทั้งประชาชนแล้วก็พระสงฆ์จำนวนก็พอสมควรถึงตั้งชุมชนได้จึงมีการสร้างวัดเราเรียกว่าวัดยวนบริเวณนี้บริเวณบ้านยวนวัดทิวารีเนี่ยเล่ากันเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมีพระยวนเนี่ยมาอยู่ก่อนจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งล้างไปจนถึงยุคประมาณต้นรัชกาลที่5ก็มีพระจีนมาบูรณะใหม่ชื่อทิพวารีเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5นะในสมัย2452วัดทิพวารีปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดในคณะสงฆ์จีนนิกายนะฮะหรือว่าวัดจีน
2: บริเวณนี้คือถนนพาหุรัตน์นะครับในอดีตเนี่ยนอกจากวัดทิพวารีแล้วก็ยังมีวัดยวนอีกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดข่วยท่านตื่อหรือวัดมงคลสมาคมที่ตามคำบอกเล่าแล้วบอกว่าตั้งอยู่บริเวณหลังวังบูรพาก็น่าจะแถวๆนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าชุมชนยวนวัดยวนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีแล้วแต่ก็เกิดไฟไหม้หลายครั้งในปี2441เกิดไฟไหม้ใหญ่จนเกิดที่ว่างในหลวงรัชกาลที่5ก็จึงตัดถนนเส้นนี้ครับถนนพาหุรัตน์ตั้งแต่บ้านลาวนะฮะผ่านบ้านยวนไปจนถึงสะพานหันจึงต้องแลกที่ดินแล้วก็ผาติกรรมวัดมงคลสมาคมไปอยู่แถบถนนแปลงนามครับ

0: วัดมงคลสมาคมเนี่ยเดิมมีชื่ออักษรจีนอยู่3คําซึ่งคนเวียดนามออกเสียงว่าโหยคั้นตือโหยคั้นตือเนี่ยเป็นภาษาจีนอักษรจีนแต่คนเวียดนามเขาจะเรียกวัดว่าจั่วงั้นโหยคั้นตือเนี่ยถือว่าเป็นชื่อเป็นทางการซึ่งเขียนตามแบบอักษรจีนส่วนจั่วโหยคั้นน่ะเป็นการออกเสียงแบบคนเวียดนามแท้ๆว่าวัดโหยคั้นน่าจะหมายถึงสถานที่เมื่อมารวมเกิดเป็นบุญกุศลโหยคั้นสองคำเนี่ยรุ่นเก้ารัชกาลที่5ได้ผูกได้พระราชทานเป็นคำที่เพราะว่ามงคลสมาคม
1: พระสงฆ์มหายานในประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2กลุ่มที่

0: ทางราชการเนี่ยรับรองก็คืออันนำนิกายนะอันนำเนี่ยแปลว่าเป็นชื่อประเทศเวียดนามในสมัยโบราณนะซึ่งจีนเนี่ยตั้งให้นะก็คือภาษาจีนว่าอันหนันอันหนันแปลว่าดินแดนที่สงบสุขตอนทิศใต้อันนำเนี่ยเอามาเป็นชื่อนิกายพระที่อพยพมาจากเวียดนามในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็สมัยรัชกาลที่1
1: ต้องพูดให้ชัดไปอีกว่าวัดยวนนิกายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนจีนนิกายนะคะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4
2: อันนำนิกายเนี่ยไม่มีที่ประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นจะใช้ที่ประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หรือคนเชื้อสายเวียดนามแล้วเป็นคนไทยเชื้อสายจีนซะส่วนมากมาสืบความเป็นอันนำนิกายไว้ด้วยการเรียนรู้ภาษาที่ใช้สวดหลักธรรมคัมภีร์ภาษาเวียดนามผ่านอักษรจีนแล้วก็ประกอบพิธีกรรมที่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทยหรือธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยเหตุผลเพราะเราได้ตัดขาดจากประเทศแม่มานานแล้วสิ่งที่พอจะเชื่อมกันได้ก็คือภาษาที่ใช้สวดและพิธีกรรมเท่านั้น
1: หลังจากสมัยกรุงธนบุรีแล้วกลุ่มคนยวนเนี่ยก็เข้ามาในสมัยองค์เชียงสือซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีการเข้าไปอยู่อาศัยในแถบใกล้ๆตลาดน้อยในย่านของทางสำเพ็งอยู่นะฮะก็จะมีวัดยวนอีกหลายแห่งเลยล่ะที่เกิดขึ้นรวมทั้งที่วัดยวนที่บางโพด้วยนะคะและต่อมาสืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆเนี่ยก็เข้ามาอีกหลายๆละลอกด้วยก็กลายเป็นการสร้างวัดให้กับยวนนิกายวัดใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มวัดยวนซึ่งเห็นชัดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดยวนสะพานขาวนะหรือวัดที่เมืองการหรือวัดที่จันทบุรีก็มีความสืบเนื่องกับกลุ่มเหตุการณ์ในช่วงวุ่นวายปลายกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์
3: อย่างไงนี่เรียกว่าอะไรนะครับมอเตอร
4: ์ครับ10ปีแล้วคร
3: ับ อ๋อรับซ่อมมอเตอร์มา30ปีแล้วอันนี้พี่เป็นคนขายหรือเป็นนักร้องครับ
5: เป็นคนขาย
3: ช่วยแนะนำหน่อยฮะที่ร้านเนี่ยเครื่องเสียงอะไรยังไงดี
5: ดูตู้พวกไงเนี่ยนะลองฟังได้ไหม
3: ครับได้ย่านบ้านหม้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเห็นว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเสียงแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับคนในพื้นที่นะฮะเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยก่อนนะครับริมถนนเนี่ยจะเรียงรายไปด้วยร้านขายเพชรขายทองขายเครื่องประดับต่างๆมากมายนะฮะส่วนตามตรอกซอกซอยซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบ้านของช่างทองครับเรียกได้ว่าที่บ้านหม้อในสมัยก่อนนะฮะมีช่างทำทองเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งช่างพวกนี้ก็มีทั้งช่างชาวไทยแล้วก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนมาอยู่รวมกันที่บ้านหม้อครับ
6: บ
3: ริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างพี
6: ่ก็ร้านเพชรหมดเลยฮะนี่ก็เพชร
3: อย่าง
6: ร้านเพชรหมดเลยฮะร้านเพชรหมดเลย
3: สี่แยกนี้ก็คือเต็มไปด้วยร้านเพชรร้านทอง
6: ตรงนี้ไม่ค่อยมีมีซีกนี้ซีกนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่ค่อยมีละสมัยก่อนนี้ทุกร้านเลยทุกบ้านเลยเป็นร้านทองหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเพชรร้านเพชรแล้วก็มีร้านทองเยอะเยอะมากเลย
3: ร้านเพชรร้านทองเต็มไปหมดช่วงปีไหน
6: ที่จำได้นะตั้งแต่ผมมาอยู่นี่ก็ประมาณ 5-60 ปีมาแล้วเนี่ยร้านเพชรทั้งนั้นเลยตอนที่ยังมีเหลืออยู่นี่ร้านเพชรสุทัยก็ใช่
3: ร้านเพชรสุทัย
6: นะร้านสมศักดิ์ก็ยังอยู
3: ่ไอไดมอน
6: ด์ไม่นี่ร้านเพชรสุทัย
3: เพชรสุทัยไอไดมอนด
6: ์ตอนนี้ก็พอห้างดีโอมาเปิดปั๊บนี่บางร้านก็ย้ายขึ้นมาบนดีโอหมดเพราะว่าไอข้างล่างนี่เขาพื้นที่หมดแล้วไปอยู่บนนั้นเลย
1: การตัดถนนคลาฮุรัสเนี่ยมันก็ทำให้เกิดชุมชนค้าขายเกิดขึ้นใหม่กลุ่มต่างๆเลยนะคะก็ขยายตัวนะทางแถบสะพานหันนะเข้ามาสู่ในเขตเนี้ย นะคะแล้วก็กลายทำให้เกิดร้านค้าเพชรพลอยที่ตลาดบ้านหม้อจากหมู่บ้านมอญหมู่บ้านมอญที่เป็นชุมชนชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันก็เกิดเป็นพื้นที่จัดสรรขึ้นมาพื้นที่ค้าขายพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาในเขตนั้นเนี่ยต่อมามันก็กลายเป็นตลาดสดด้วยบ้านหม้อนะคะแล้วก็เป็นย่านซึ่งพอมันต่อกับถนนเจริญกรุงในตรงนั้นนะคะก็จะมีกลุ่มที่เขาทำเครื่องทองอยู่แล้ว
6: ในนี้จะมีช่างทองอยู่เนี่ยจะมีช่างทองเยอะเลย
7: เมื่อเวลาผ่านไปทุกวันนี้มีช่างทำทองเหลืออยู่ไม่มากนักและพี่เปี๊ยกก็ยังพอรู้จักอยู่บ้างผมจึงขอให้พี่เปี๊ยกพาไปดูอาชีพช่างทำทองเราตามพี่เปี๊ยกกันไปเลยครับ
8: พี่เปี๊ยกรู้จักไหมครับ
9: รู
8: ้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ายังมีบ้านช่างทอง
6: ที่เป็นศิษย์รุ่นน้องก็ยังมี
8: โอ้มีศิษย์รุ่นน้องอยู่ข้างในสวัสดีครับพี่พี่ทำอะไรอยู่ครับ
6: ทำสร้อย
8: พี่อยู่ตรงนี้มานานยังครับ
9: 20 กว่าปี
7: ที่เห็นอยู่นี้งานของพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตามสั่งเป็นชิ้นๆไปไม่ใช่งานที่สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเหมือนเมื่อก่อน
6: ที่ทำน้อยลงตอนนี้เข้าบริษัทเพราะบริษัทนี้จะเรียกพวกช่างที่มีฝีมือเข้าไปอยู่ในเครือเขาไปขึ้นตัวอย่างให้เขาไปทำให้เขาแล้วพอทำตัวเดี๋ยวนี้ช่างแทบจะแย่แล้วอ่ะในบริษัทนี้เขาขึ้นคนเดียวพอขึ้นเป็นตัวอย่างไหมเขาจะไปทำเป็นพิมพ์ขึ้นมามันก็จะไม่ต้องเสียค่าแรงช่างมากมายแล้วสมัยก่อนนี่ต้องมีช่างอยู่ในบ้านนี่เป็น10 คนถ้าเป็นโรงงานใหญ่หน่อยมีทุนเยอะหน่อยก็10 กว่า 20 คนตอนหลังนี่ก็เลิกกันหมดเขาไม่ต้องการแล้วอะ
1: พอมาสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองก็จะมีกลุ่มจีนกลุ่มใหม่เข้ามาเกิดขึ้นนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มจีนกลุ่มนี้ทำเครื่องทองเป็นกิจการใหญ่เลยเป็นเครื่องทองรูปพรรณนะที่เอาไปค้าขายในย่านเยาวราชด้วยแล้วก็ค้าขายในแถบเหล่านี้ด้วย
0: ในเมืองไทยเนี่ยคนจีนพ้นทะเลสามารถตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงก็เลยมีโอกาสว่ามาบุกเบิกเพราะว่าล่องลอยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างในปีนังเนี่ยจะมีศาลเจ้าช่างทองนะศาลเจ้าเป็นครูของช่างทองซึ่งช่างทองทั่วไปจีนตอนใต้จะไหว้เทพเจ้าองค์นี้แล้วก็เป็นองค์เดียวกับที่เวลามีกิจกรรมของประจำปีนะฮะมีการไหว้ขอบคุณครูอาจารย์ช่างทองเนี่ยที่ตลาดบ้านหม้อซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมา 6-70 ปีละปัจจุบันเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ศาลเจ้าบ้านหม
10: ้อสมัยก่อนนี่ศาลเจ้าตรงนี้มันเป็นที่กว้างๆอ่ะถึงเวลานี้205 ปีแล้วนะช่างตรงนี้คือว่าสมัยก่อนพวกช่างทองอ่ะทำทองเขาต้องคารวะอาจารย์ช่างทองอาจารย์ช่างทององค์นี้คือชื่อโอ้เจ๋งแกเป็นอาจารย์ช่างทองออกแบบอะไรทุกอย่างสวยงามพวกช่างทองอ่ะเขาก็ต้องใครๆต้องไหว้องค์นี้อ่ะเขาลบอาจารย์นะเขาต้องเขาลบอาจารย์องค์นี้ไหว้องค์นี้บุญคุณของอาจารย์ช่างทองอ่ะมันสอนให้ที่ช่างทองทุกคนทำออกมาสวยงามนะทุกคนก็เหมือนกับเคารพอาจารย์โอ้เจ๋งมันเป็นแบบนี้ใครก็ว่างานนั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่คุณเขาก็จะมาไหว้ก็ทุกปีมีงานก็จัดอยู่นับจีนเลือน12 วันที่ 4ทุกปี
11: เทพเจ้าที่ไหว้กันอยู่นี้นะครับตามคำบอกเล่าว่าเป็นเทพองค์เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือว่าเอเชียตะวันออกอย่างฮ่องกงและโดยที่จีนเองก็มีนะครับโดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผู้ที่ประกอบอาชีพทำทอง
12: เ
3: วันนี้ที่เราได้มาเดินที่บ้านหม้อกันนะครับทุกคนคงจะเห็นว่าบริเวณนี้เองในสมัยธนบุรีเนี่ยถือว่าอยู่นอกเมืองนะฮะแล้วก็มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่กันอย่างผสมกลมกลืนไปในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่บริเวณนี้ก็กลายเป็นไม่อยู่ในเมืองนะพอหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มีไฟไหม้มีการตัดถนนผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ก็กระจัดกระจายออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพกลายเป็นคนสยามกลายเป็นคนกรุงเทพไปนะครับทีนี้มาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวพื้นที่บ้านหม้อเองเนี่ยก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนตัวอาคารบ้านเรือนก็เปลี่ยนไปแต่แน่นอนครับยังมีชุมชนเดิมเนี่ยอยู่อาศัยใช้ชีวิตอยู่คนที่เคยมาที่บ้านหม้อหรือผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าที่บ้านหม้อเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะตัวอาคารก็ชำรุดทรุดโทรมคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าจะมีการพัฒนาเมืองพัฒนาบ้านหม้อเนี่ยการพัฒนาควรจะเป็นในทิศทางใด
0: อนาคตเนี่ยคงต้องดูตามสภาพแวดล้อมนะฮะเนื่องจากว่าบริเวณเข้าใจว่าที่ร้านค้าต่างๆในบริเวณเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจุดนี้ทำให้เราเนี่ยก็คาดเดาได้ยากผมคิดว่าถ้ามีการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับชุมชนอื่นอย่างเช่นเวิ้งนครเกษมเราจะเห็นว่าเวิ้งเนี่ยนะเดิมเนี่ยมีทุกชนิดมีสิ่งของทุกชนิดซึ่งเราจะหาได้อย่างเช่นอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งสมมติว่าเราจะบอกว่าเราจะหาเครื่องทำเส้นบะหมี่ก็ไปหาอุปกรณ์ทำอาหารหาเครื่องดนตรีไทยดนตรีสากลทั้งของใหม่ของเก่าก็มีในเวิ้งหาวัตถุโบราณก็มีร้านวัตถุโบราณทุกชนิดในเวิ้งและที่สำคัญอย่างประเพณีของคนจีนเนี่ยการไหว้เจ้าประจำปีของเวิ้งเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่โตมากจัดหลายวันแล้วก็คึกคักนะโดยการร่วมแรงร่วมใจของเจ้าของธุรกิจในเวิ้งเนี่ยนะฮะเป็นการสืบสานประเพณีด้วยนะแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีสิ่งพวกนี้หมดไปหมดนะเพราะว่าเปลี่ยนมือจากการใช้ที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหม้อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะคล้ายกันนะขึ้นอยู่กับการพัฒนาที่ดินในอนาคตว่าจะไปทางไหน
3: ทุกวันนี้คงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านหม้อย่านประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีจะมีหน้าตาอย่างไรในอนาคตเพราะการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะเขตเมืองประวัติศาสตร์ต้องดูหลายมิติพร้อมกันนะครับการแช่แข็งตัวอาคารบ้านเรือนก็อาจจะดูเป็นสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือว่าการทำใหม่ให้ย้อนอดีตย้อนยุคก็อาจจะดูเหมือนฉากหนังฉากลิเกเมืองประกอบไปด้วยตัวอาคารบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตตราบใดที่เมืองไม่มีคนอยู่อาศัยใช้ชีวิตความเป็นเมืองก็ไม่มีเมืองเก่าไม่ใช่ฉากละครไม่ใช่เป็นเพียงที่ขายของของทุนใหญ่การพัฒนาเมืองต้องมองในมิติของสังคมและของวัฒนธรรมทำอย่างไรให้ชุมชนยังคงอยู่ทำอย่างไรให้อัตลักษณ์ยังคงมีอยู่เมืองนั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตและมีประวัติศาสตร์สังคมซึ่งมีผู้คนเป็นหัวใจของเมืองครับ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทาง

0: แล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่การใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ

0: สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียน

0: อีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอแต่แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นขบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้น

0: เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นกระบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกูจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้

0: นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอ่อนๆช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวนึงนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ตินในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจำนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบลากาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบลากาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ปราสาทผึ้งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําปราสาทผึ้งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
0: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติ รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
3: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการ

0: ทำปราสาทพึ่งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทพึ่งทั้งหมดอยู่2หลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกพึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทพึ่งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทพึ่งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่า

้างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จากกลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเขาบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดก

0: คุณผู้ชมครับสะทิ้งหม้อชุมชนโบราณย่านใหญ่ในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานครินทร์ที่ในอดีตการคลาคล่ำไปด้วยมรดกทางหัตถศิลป์อัตลักษณ์บนผืนแผ่นดินแถบถิ่นนี้ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีจากภูมิปัญญาของบรรพชนคนสะทิ้งหม้อจนเป็นเรื่องเล่าขานกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าคำว่าสะทิ้งน่าจะมาจากชื่อของชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุคแรกชื่อว่าแปะทิงและได้นำความรู้เรื่องการทำหม้อเข้ามาเผยแพร่จนผู้คนมักเรียกขานกันว่าแปะทิงทำหม้อต่อมาชาวประชาในย่านนั้นจึงเรียกเสียงกล่อนมาเป็นสะทิงหม้ออีกหนึ่งที่มากลับกล่าวว่าสะทิงน่าจะหมายถึงท่าน้ำและสะทิงหม้อจึงน่าจะหมายถึงท่าน้ำที่ใช้สำหรับขนถ่ายขึ้นลงหม้อนั่นเองโดยมีหลักฐานยืนยันถึงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาของชาวสะทิ้งหม้อเป็นบันทึกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อครั้งสมโภชพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ100ปีซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกของพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาซึ่งความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าข้าพระพุทธเจ้ากรมการได้จัดหาสิ่งของซึ่งบังเกิดขึ้นในเมืองและสิ่งของที่ชาวเมืองทำขึ้นเพลงจะทิ้งหม้อ12ใบราคาร้อยละ5เหรียญ1กัลละออมจะทิ้ง12ใบราคาร้อยละ2เหรียญ5ก่อน1ข้าวจะทิ้ง12หม้อ24ใบราคาร้อยละ2เหรียญ1บทบันทึกที่จารึกให้เราได้รับรู้ถึงความโด่งดังในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสะทิ้งหม้อซึ่งเป็นดั่งมรดกทางหัตถศิลป์มรดกที่ปรากฏเป็นคำกล่าวสืบต่อกันมาว่าทิ้งทำหม้อเกาะยอทำอ่างหัวเขาดักโคงทางบ่อยางทำเคยบ่อเตยทำใต
1: ้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาที่คนในอดีตได้สร้างเอาไว้แม้นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยสำหรับคนปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นสิ่งที่จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้มันเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของชุมชนที่ผลิตสิ่งเหล่านี้ทิ้งทำหม้อก็หมายความว่าบริเวณตำบลสะทิ้งหม้อเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผานะทีนี้ก่อยอทำอ่างก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นรูปอ่างก็เป็นที่ขึ้นชื่อของก่อยอนะหัวเขาดักโพงพางก็ถือว่าชาวหัวเขาเองนั้นเป็นกลุ่มมุสลิมที่มีอาชีพในการประมงก็คือดักโพงพางนะครับบ่อยางทำเคยเนี่ยเนื่องจากบริเวณบ่อยางเนี่ยประชาชนเนี่ยทำกะปิก็คือชาวบ้านเรียกว่าเคยนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้มันเป็นผลิตผลของชุมชนนะที่ขึ้นชื่อแล้วชาวสงขลาก็นำตัวนี้มาเป็นสโลแกนเพื่ออะไรเพื่อให้คนเนี่ยได้จดจำ

นี่คือประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้เมื่อกว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนก่อให้เกิดเป็นมรดกตกทอดในภูมิปัญญาให้เราได้รับรู้ว่าที่นี่คือดินแดนอันละลานตระการตาไปด้วยมรดกที่สืบทอดมาจากฝีมือของบรรพชนจนเนืองแน่นไปด้วยอดีตอันยิ่งใหญ่ทั้งทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมประเพณีให้คงมีคงอยู่ดำรงคงคู่กับแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้เสมอมาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนเก่าการซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเพื่อไปค้นหามรดกที่สถิตติดอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่นี่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามของชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2229ระบุไว้ว่าในสมัยอดีตบริเวณแหลมสทิงพระมีเกาะอยู่ด้วยกัน5เกาะเกาะใหญ่สุดอยู่ทางเหนือส่วนทางตอนล่างจะมีเกาะเล็กๆอยู่ด้วยกัน4เกาะล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2383ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้มีหลักฐานการเดินทางเป็นบันทึกปูมเรือของชาวอังกฤษชื่อกัปตันเฟเดริกอาร์เธอร์นิวขณะแล่นผ่านหน้าน้ำบริเวณนี้ความตอนหนึ่งระบุไว้ว่าเราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและหมู่เกาะแทนทาลัมบางแห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหินแต่คนนำร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็กเขาก็อาสานำเรือทิวทัศน์แถบนี้ทั้งสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่าทิวเขาก็แสดงความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันคือทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียนไม่เหมือนทางต่ำกว่าที่อุดมสมบูรณ์ของแทนทาลัมนอกจากนี้ยังมีอ่าวเล็กๆแถวเมืองตาลุงราว4โมงเย็นเราก็มาถึงนอกเมืองสงขลาต่อมาภายหลังระดับน้ำทะเลลดลงจนเกิดการทับถมของตะกอนและทรายตอนบนทำให้เกาะทั้ง5เกาะรวมกันกลายมาเป็นเกาะใหญ่เรียกกันว่าแทนทาลัมจนต่อมาภายหลังลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปแผ่นดินของเกาะยื่นไปเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ทางตอนบนจนเป็นทะเลปิดกลายเป็นทะเลสาบดินแดนย่านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจากการได้รับอารยธรรมของจีนอินเดียและอาหรับมาตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศตวรรษที่12ถึง18ทำให้พ่อค้าและนักบวชเดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแพร่ศาสนาทั้งฮินดูและพุทธในบริเวณชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างกว้างขวางก็เกิดเป็นชุมชนโบราณต่างๆมากมายรายรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
1: คำว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหมายถึงว่าบรรดาน้ำที่ตกในบริเวณตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาหรือเทือกเขาสันกาลาคีรีจากสะเดาทั้งหมดนั้นไหลลงมาสู่ทะเลสาบสงขลาเราเรียกพื้นที่นี้ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งปัจจุบันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นเราแบ่งออกเป็น4ส่วนข้างบนสุดเราเรียกว่าทะเลน้อยจากทะเลน้อยมาเราเรียกว่าทะเลสาบตอนบนก็หมายจากทะเลน้อยมาถึงบริเวณแหลมจองถนนกับแหลมควายราบฝั่งเกาะใหญ่ส่วนจากบริเวณทะเลสาบตอนบนมาจนถึงปากแม่น้ำหลวงของปากพยูนนี่เขาเรียกว่าทะเลสาบตอนกลางส่วนบริเวณทะเลสาบที่อยู่รอบๆเกาะยอนี่เราเรียกว่าทะเลสาบตอนล่าง
2: ครับทีนี้เรื่องของชุมชนโบราณในอดีตที่มันมีความเจริญขึ้นในรุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยความจริงความเจริญของดินแดนบริเวณนี้มันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อยประมาณ 6,000 ปีมาแล้วโดยเฉพาะชุมชนแถวคาบสมุทรสทิงพระเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกพัฒนาเจริญขึ้นมาจากการติดต่อกับจีนและอินเดียซึ่งอินเดียเองเนี่ยนำศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์อินดูเนี่ยเข้ามาเผยแพร่บริเวณเพราะจากการนับถือศาสนาเนี่ยจึงทำให้สังคมเจริญขึ้นมาตัวหลักฐานที่ให้เห็นชัดถึงชุมชนโบราณอันหนึ่งก็คือกระพัง

0: หรือชาวบ้านเรียกว่าพังหรือสระน้ำนั่นเองที่ถูกขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระซึ่งเป็นแนวสันทรายตรงนี้เนื่องจากว่าชุมชนเหล่านี้ขาดน้ำจืดเพราะน้ำจืดที่เขาใช้นี่ก็คือต้องขุดเป็นสระขึ้นมาวันสระต่างๆบริเวณนี้จึงมีประมาณ300กว่าแห่งที่ขุดขึ้นในคาบสมุทรสถิงพระนะเช่นที่ชุมชนชุมพลเนี่ยบริเวณที่ตั้งวัดปะโคเนี่ยมันมีตะพังประมาณถึง40กว่าแห่งด้วยกันที่ขุดขึ้นนะสำหรับใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้อุปโภคบริโภค
1: และชุมชนโบราณที่สำคัญที่สุดคือชุมชนโบราณสะทิงพระนะฮะสะทิงพระนี่จากชุมชนโบราณก็กลายเป็นเมืองสะทิงพระและในอดีตเมืองในริมทะเลนี่ส่วนมากก็จะมีปัญหาก็จะถูกโจรสลัดมาปล้นสะดมแล้วก็เผาเมืองกวาดต้อนคนไปสะทิงพระกระโดดเมืองปะโคก็ขึ้นแทนที่เป็นเมืองใหญ่ครองบริเวณนี้ปะโคก็ถูกโจรฉลาดโจมตีอีกเมื่อปะโคแตกและคนก็เริ่มหนีแล้วไม่ไว้ใจและหนีมาอยู่ที่หัวเขาแดงเพราะนั้นเมื่อความหลากหลายของชาติพันธุ์มากวัฒนธรรมก็จะตามมาภาษาวัฒนธรรมศาสนานี่เขาจะแต่เขาก็อยู่กันได้นะ

0: สถิงพระเมืองเก่าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางทางการค้าจากฝั่งทะเลสาบสงขลาและทางฝั่งทะเลอ่าวไทยเมืองใหญ่ที่ในอดีตการเรียกขานกันว่าแผ่นดินบก
1: แผ่นดินโบราณซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานที่ครอบคลุมอยู่ทั่วลุ่มน้ำแห่งนี้อีกทั้งยังมีภูมิสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่เคียงคู่กับผู้คนบนแดนดินแห่งนี้มาช้านาน
0: ศาสนสถานที่เป็นดั่งศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาอยู่บนเนินเขาพิพัฒน์สิงห์ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระวัดโบราณที่ในสมัยอดีตกาลต่างเรียกขานกันว่าวัดพระโคว
2: ัดพระโคหรือวัดราชประดิษฐานวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดจังหวัดพัทลุงแต่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเขียนคำอธิบายไว้ว่าเป็นแผนที่ภาพเมืองนครศรีธรรมราชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแผนที่ภาพซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกศาสนสถานโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวัดพระโคมาช้านานนั่นก็คือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าหลวงพ่อทวดซึ่งท่านได้รับพระราชทานยอดพระเจดีย์จากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาดังระบุไว้ในย่อเข้าตำราหมื่นตราพระธรรมวิราชเอาไปวิวาทเป็นหัวเมืองความตอนหนึ่งไว้ว่าให้ข้าหลวงบรรทุกอิฐแลยอดมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยาหล่อด้วยเบญจโลหะยาว3วา3คืบพร้อมอิฐก่อพระเจดีย์สูง1เส้น5วาและโปรดเกล้าให้มีข้าพระคนทานรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ50รักษาพระธรรมศาลา20รักษาพระอุโบสถ20แต่นี้สืบไป
3: กับสถิงพระที่มีวัดพระโคเป็นศูนย์กลางแห่งศาสนาเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันถูกบันทึกมันมีหลักฐานบันทึกไว้ในกัลปนาวัดเนี่ยว่าตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของคณะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งคณะสงฆ์ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เนี่ยก็มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลักของวัดนะหรือเป็นหลักของเมืองตรงเนี้ยเพราะจะเห็นว่าพระมหาธาตุในลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันจึงมีมากนะตั้งแต่พระมหาธาตุเจดีย์ของวัดพระโควัดสถิงพระวัดเจดีย์ฮามพวกเนี้ยมันจะมีเจดีย์ใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นแบบเรียกแบบลังกาวงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงว่าความศรัทธาของผู้คนต่างๆที่มีต่อศาสนาสิ่งที่สำคัญของวัดพระโคอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือสมเด็จเจ้าพระโคหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นะทีนี้พระยสงฆ์องค์นี้คนในทางใต้เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ที่เห็นด้านหลังนี้เป็นรอยพระบาทของหลวงพ่อทวดนะครับซึ่งท่านจารึกไว้บนก้อนหินเป็นการทำปฏิหาริย์เอาไว้ชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้ด้วยความเริ่มสายศรัทธาชาวบ้านสมัยที่ผมเป็นเด็กถ้ามาก็จะมาเอาทรายดินทรายที่อยู่ในรอยเท้าปากลับไปบ้านด้วยพาไปเพื่อบูชานะครับหรือบางท่านที่มาก็จะเอาเศษเหรียญอะไรสตังค์เอาวางไว้ในนี้ตามที่ปรากฏอยู่นะครับ

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่ในบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลาตอนล่างอู่อารยธรรมโบราณที่อยู่ในสภาพของเกาะซึ่งถูกเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าเกาะยอเกาะสวรรค์ที่มีชื่อปรากฏเป็นหลักฐานขึ้นในสมัยอยุธยาบนตำราแผนที่ภาพกัลปนาที่แสดงภาพวัดและสถานที่สำคัญต่างๆในแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกเขียนเป็นรูปภูเขาระบุชื่อไว้ว่าเขาก้อยออยู่ทางด้านปลายสุดของแผนที่โบราณซึ่งสันนิษฐานกันตามสถานที่ตั้งว่าน่าจะเป็นเกาะยอนั่นเองเกาะโบราณที่ในปัจจุบันมีสะพานตินนะสุลานนท์เชื่อมยนต์ชนประชิดเนรมิตให้แผ่นพื้นผืนดินทั้งสองด้านเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่จากด้านฝั่งอำเภอเมืองสงขลาและอีกฝั่งจากทางด้านอำเภอสิงหนคร
1: เกาะซึ่งมีที่มาของภูมินามอันหลากหลายแตกต่างกันออกไปกระทั่งในปัจจุบันพร้อมเพรียงกันให้ชื่อเสียงเรียงนามเกาะนี้ว่าเกาะยอ

0: คำว่ายอเนี่ยครับหมายความว่าคลื่นมันยอหรือว่ากระแทกทำให้ก้อนหินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาที่ริมทะเลนะครับมันก็ลักษณะกลมอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าหินลูกยอครับสมัยก่อนก็ใช้จอบเอาไปประดับบ้านนะครับเนื่องจากว่ากอยอเราไม่หวงสมบัติใครใกล้เอาก็เอาขนก็ขนไปอย่างนี้ก็หมดเลยครับ
1: มีกระแสหนึ่งก็บอกว่ามันเรียกตามชื่อของต้นไม้ก็คือต้นยอ
0: สมัยก่อนต้นยอเนี่ยมีอยู่รอบเกาะเลยครับชาวต่างตำบลมาเห็นเข้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอคือเกาะที่มีต้นยอกอยอเรามี 2,000 ครับไอยอใบใหญ่กับยอใบเล็กไอนี่เป็นยอใบใหญ่ครับเอาใบเนี่ยทำห่อหมกได้กินอร่อยครับก็มีกระแสนะครับก็คือว่าสมัยโบราณนะครับชาวกอยอเราเนี่ยมีอาชีพประมงนะครับรอบๆเกาะนี้เรามีการยกยอเพื่อเอาปลามาเป็นอาหารเพราะนั้นตำบลข้างนอกมาเห็นเก้าเขาก็เรียกว่าเกาะยอ

0: บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านเกาะยอยังเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าพิรมผสมกลมกลืนอยู่กับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของบรรดามหาชนคนแถบถิ่นนี้แผ่นดินผืนประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมรดกทางหัตถศิลป์จนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองถึงการทำกระเบื้องดินเผาก
1: ระเบื้องที่ในอดีตมีความโด่งดังถึงในช่วงหนึ่งทางรัฐบาลกลางตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ติดต่อกับเจ้าเมืองสงขลาเพื่อให้กระเบื้องประเภทนี้เป็นหนึ่งในรายการเรียกเกณฑ์สิ่งของซึ่งปรากฏอยู่ในใบบอกเป็นรายละเอียดเอาไว้ว่าพุทธศักราช2397โปรดเกล้าให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น 50,000 แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดเขมาพิรัตตารามพุทธศักราช2406เกณฑ์เจ้าพระยาสงขลาส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ 10,000 แผ่นรวม 20,000 แผ่นพุทธศักราช2419เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์5ครั้งจำนวนกระเบื้องทั้งหมด 68,000 แผ่น
0: มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ที่ในอดีตการใช้เป็นส่วยบรรณาการส่งไปทั่วทั้งเขตคามแห่งแผ่นดินสยามจนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วว่ากระเบื้องสงขลาก
2: ระเบื้องสงขลาหรือที่ผู้คนในถิ่นฐานย่านนี้เรียกกันในปัจจุบันว่ากระเบื้องเกาะยอหัตถศิลป์โบราณที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นกิจการที่คนจีนฮกเกี้ยนนำเข้ามาจนเป็นมรดกสืบทอดต่อมาให้กับบรรพชนคนเกาะยอโด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายมีทั้งการทำเตาอ่างเตาอิฐและเตากระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องดินเผามุงหลังคาและกระเบื้องดินเผาปูพื้นซึ่งคนเกาะยอมักเรียกกระเบื้องดินเผาปูพื้นว่าเบื้องหน้าวัวหรือกระเบื้องหน้างัวซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และพระยาอนุมานราชธนได้ร่วมกันวินิจฉัยคำว่าวัวหรืองัวน่าจะมาจากคำว่าหง่าในภาษาจีนและกลายเสียงเป็นงัวในภาษาหยวนมีความหมายถึงกระเบื้องเครื่องดินเผาส่วนหน้าเป็นคำไทยแปลว่าเรียบกระเบื้องหน้าวัวจึงหมายถึงกระเบื้องหน้าเรียบนั่นเองกระเบื้องดินเผารุ่งเรืองมากจนเริ่มมีกระเบื้องหลอนที่ราคาถูกกว่าออกมาตีตลาดสามารถมุงหลังคาโดยใช้ต้นทุนต่ำกิจการเตาเผากระเบื้องจึงค่อยๆเลิกราไปจนหลงเหลือโรงเผากระเบื้องแบบดั้งเดิมอยู่เพียงแห่งเดียวที่บ้านท่านางหอมนี่คือมรดกจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของบรรพชนคนเกาะยอที่ในยุคปัจจุบันหัตถศิลป์โบราณเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนานให้ลูกหลานได้จดจำแต่เพียงเท่านั้น
3: ประวัติของกระเบื้องดินเผารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะเท่าที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็คือคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งรกรากบริเวณตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเป็นคนเริ่มต้นทำกระเบื้องดินเผาตรงนั้นอยู่บริเวณวัดแหลมพ้อในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นโรงกระเบื้องที่เปิดครั้งแรกในบริเวณตำบลเกาะยอแล้วก็ใช้แรงงานของคนจีนส่วนใหญ่นะคะพอตอนหลังเนี่ยแรงงานคนจีนลดน้อยลงนะคะแรงงานไม่ได้ก็คือเอาคนไทยเนี่ยไปเป็นแรงงานในโรงกระเบื้องพอตอนหลังก็คือคนไทยเราก็เลยเกิดการเรียนรู้ในการทำกระเบื้องดินเผาก็เลยมาเปิดเป็นโรงกระเบื้องเป็นของตัวเองนะคะตอนแรกเนี่ยตั้งใหม่ๆเนี่ยมีโรงกระเบื้องดินเผาบริเวณรอบๆทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะประมาณ200กว่าโรงกระเบื้องนะคะนอกจากกระเบื้องมุงหลังคาก็ยังมีอิฐปูพื้นนะคะบางคนใช้ปูพื้นบ้านอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะคะหรือไม่ก็ปูทางเดินก็ทำให้เย็นสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อยู่ทนด้วยก็มีเป็นร้อยๆปีบางอาคารยังเห็นได้นะคะแถวถนนนครนอกนครในเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของดินเหนียวรอบทะเลสาบสงขลานะคะก็คือไม่ต้องผสมอะไรเลยก็คือใช้คนนวดเพื่อให้ดินมันเข้ากันนะคะไม่เป็นก้อนแล้วขั้นตอนแรกในการทำแผ่นนะคะก็เอาขี้เถ้าแกรบนะคะโรยแผ่นแม่พิมพ์ค่ะโรยแผ่นแม่พิมพ์แล้วก็เอาดินเหนียวโปะลงไปในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็นวด3รอบก็คือหน้าแล้วก็ซ้ายขวาค่ะแล้วก็ใช้คันสายคันธนูนะคะตัดเพื่อออกมาเป็นแผ่นกระเบื้องค่ะ
4: คะ
3: หลังจากทำลงแผ่นไม้กระดานแล้วนะคะก็เอากระเบื้องมาตากที่ลานตากนะคะแล้วก็จะมีการงอหัวกระเบื้องไว้เพื่อเกี่ยวไม้ละแนงตอนมุงนะคะแล้วก็ตากจนกระทั่งกระเบื้องแห้งแล้วก็จะเก็บเข้าลงกระเบื้องเพื่อออกมาตีให้มันเรียบนะคะวิธีตีก็คือครั้งละ5แผ่นค่ะนี่มันกระชับมือพอดีแล้วเวลาเรานับจำนวนก็ง่ายอะค่ะแล้วก็จัดเรียงในเตาเผาก็สะดวกด้วย

หลังจากตีกระเบื้องก็จัดเรียงในราวกระเบื้องแบบนี้เพื่อรอเข้าเตาเผาค่ะจนครบจำนวน 50,000 แผ่นตามที่มันจุดในเตาเผานะคะใช้เวลาเผาทั้งหมดประมาณ1เดือนนะคะถึงจะเสร็จเป็นกระเบื้องที่ใช้ไปมุงหลังคาได้อะค่ะก็กว่าจะได้กระเบื้อง

0: ณะพิเศษของกระเบื้องกอยอนะคะเมื่อมันดำแล้วไม่สวยงามแล้วเราสามารถถอดออกมาล้างเหมือนอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วล้างขัดก็เอาขึ้นไปมุงได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูจะมีข้ออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรามุงใช่ไหมคะแล้วด้านหลังคาก็มีตะขออยู่เสร็จแล้วเราก็วางเรียงได้เลยด้านข้างก็จะมีการก่อปูนขึ้นมานะคะไม่ให้มันแตก
1: ปัจจุบันโรงกระเบื้องที่เหลืออยู่นะคะก็เหลืออยู่ที่เดียวก็คือนะคะซึ่งเป็นของคุณพ่อนะคะก็คือเหลืออยู่ที่บ้านท่านางอมตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่านอกนั้นเขาก็เลิกไปแล้วทั้งหมดก็ด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เลิกนะคะก็คือแรงงานขาดแคลนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่คนวัยหนุ่มสาวก็หันไปทำโรงงานแล้วก็ได้เงินเดือนได้ค่าแรงที่ดีกว่า

0: กระเบื้องเกาะยอมรดกของบรรพชนคนโบราณที่กำลังจะล่วงลับดับหายกลายเป็นตำนานซึ่งใกล้จะอันตรธานหายไปจากย่านลุ่มเลสาแห่งนี้ในไม่ช้า
1: และคงมีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับมรดกทางศิลปะสถาปัตย์วัฒนธรรมอันล้ำค่าสารพัดสารพันที่อันตรธานไปเพราะความไม่ใส่ใจของบรรดาอนุชนคนรุ่นใหม่
0: ทำอย่างไรจะให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้บังเกิดมีเป็นครั้งสุดท้าย

0: ถาบันทักษิณคดีภูมิสถานที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บนเกาะยอบริเวณบ้านอ่าวทรายใกล้เชิงสะพานตินนสุรานนท์ช่วงที่ชนประชิดติดกับอำเภอสิงหนครสถาบันที่รังสรรค์บันดาลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของบรรพชนคนปากใต้โดยจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โบราณคดีที่เกิดจากมรดกทางภูมิปัญญาในบรรดาบรรพชนคนท้องถิ่นดินแดนแหลมทองของประเทศไทยรวมทั้งนาฏกรรมอันล้ำค่าบนลุ่มเลสาบสงขลาแห่งนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอันเกรียงไกรว่าโนรา
1: โนราศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เป็นมรดกตกทอดกันมาช้านานตั้งแต่ในสมัยโบราณของบรรพชนคนปากใต้ในบริเวณแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจนเป็นตำนานแตกต่างกันไปหลายที่มาหนึ่งในนั้นคือเรื่องเล่าที่ขุนอุปถัมภ์นรากรบรมครูโนราผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกรได้เล่าขานเอาไว้ว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเจ้าเมืองมีนามว่าพระยาสายฟ้าฟาดมีฉายาชื่อนางสีมาลามีธิดาชื่อนางนวลทองสำลีอยู่มาคืนหนึ่งนางนวลทองสำลีได้สุบินว่ามีเทพธิดามาร่ายรำให้ดูมีดนตรีประโคมหลังจากนางตื่นจึงสั่งให้เสนาจัดทำเครื่องดนตรีและหัดรำตามที่สุบินจนเป็นที่คลึกครื้นในปราสาทอยู่มาวันหนึ่งนางอยากเสวยเกสรบัวจึงสั่งให้พวกนางกำนันนำมาถวายหลังจากที่นางได้เสวยก็ส่งตั้งครรภ์เมื่อความทราบถึงพระยาสายฟ้าฟาดก็ได้เรียกนางไปถามว่าตั้งครรภ์กับใครแต่นางไม่สามารถบอกได้จึงทำให้พระยาสายฟ้าฟาดโกรธมากจึงสั่งลงโทษจับนางพร้อมด้วยสนม30คนลอยแพจนไปติดที่เกาะกระชังต่อมาจึงได้ประสูติโอรสตั้งชื่อว่ากุมารน้อยเมื่อกุมารอายุได้9ชรรษานางทรงสอนให้โอรสรำโนราจนกุมารน้อยรำได้ชำนาญจึงเล่าเรื่องแต่การก่อนให้ฟังต่อมากุมารน้อยจึงออกเดินทางโดยสารเรือสำเภาพ่อค้าไปเที่ยวร่ายรำโนรา

0: จนไปถึงเมืองพระอัยกาเรื่องเล่าลือไปถึงพระยาสายฟ้าฟาดจึงทรงปลอมพระองค์ไปดูโนราเห็นกุมารน้อยมีหน้าตาคล้ายพระธิดาจึงทรงสอบถามจนได้ความจริงว่าเป็นพระราชนัดดาจึงสั่งให้เข้าวังและให้ไปรับตัวนางนวลทองสำลีจากเกาะกระชังกลับมายังเมืองและได้ทรงจัดพิธีรับขวัญจัดให้มีการรำโนรามีการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้แก่กุมารน้อยเป็นขุนศรีศรัทธาอีกทั้งยังประทานเครื่องต้นอันมีเสื้อกำไลแขนปั้นเหน่งสังวาลผ้าเฉียงสองข้างปีกนกแอ่นหางหงซึ่งเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์ให้เป็นเครื่องแต่งตัวของโนรานับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ที่เขาเล่าภาคใต้นะครับโนราน่าจะเกิดแถวพัทลุงสมัยอาณาจักรศรีวิชัยโน้นผู้เป็นต้นกำเนิดคือขุนศรัทธานะครับมันมีอยู่คำในบทไหว้ครูเรื่องงามยามดีป่านี้ชอบยามเวลาชอบเรื่องครูข้าครูข้าชอบเรื่องครูข้าไหว้แม่ศรีมาลาเป็นครูต้นถึงจะกล้ามก็ไม่รอดถึงจะรอดก็ไม่พ้นแม่ศรีมาลาครูต้นมารดาศรัทธาท่าแขโนราเก่าๆทุกจังหวัดเวลาจะไหว้ครูโนราก็เอ่ยชื่อขุนศรัทธาท่าแคเป็นครูต้น
2: เรื่องราวความเป็นมาของโนราเนี่ยมันปรากฏออกมาในลักษณะที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่านะครับคำบอกเล่าของชาวบ้านของผู้รู้ท้องถิ่นของโนราเป็นเพียงความเชื่อหรือตำนานที่บอกเล่าสืบต่อกันมาหรือปรากฏในบทกาศครูโนราในบทร้องกลอนของโนราเท่านั้นนะครับแต่จะหาหลักฐานไอ้เด่นชัดมันไม่มีนะครับนอกจากคำบอกเล่ากลุ่มนักวิชาการส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าโนราเนี่ยนะครับน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของอินเดียกลางหรืออินเดียขวายใต้นะครับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นเพื่อการเส้นไหว้เทพเจ้านะครับข้อสันนิษฐานที่เราพอจะมองเห็นว่าทำไมเราเรียกว่ามโนราทำไมคนท้องถิ่นเรียกว่าโนราทำไมทางกรุงเทพนะครับหรือที่ปรากฏในหลักฐานเอกสารเรียกว่าละครโนราชาตรีนะครับคำนี้นะครับคำว่าโนราเนี่ยแต่เดิมนะจากบทร้องการครูของโนราจากตำนานที่เราเชื่อกันว่าเรารับ อารยธรรมการร่ายรำอย่างนี้มาจากอินเดียที่เรียกว่ายาตรานะหรือชาตรานะแต่เมื่อแผลงคำก็กลายเป็นชาตรีแต่คำว่าโนราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในภายหลังนะครับหรืออาจจะเรียกแต่เดิมว่าคนภาคกลางก็มโนราที่เรียกมโนราเพราะตัวละครชาตรีโนรานี้ชอบแสดงเรื่องพระสุทนมโนรานะครับนั้นมีตัวโนราเป็นตัวเอกก็เรียกว่ามโนราแต่คนภาคใต้นี่มักจะกร่อนคำนะให้สั้นก้าวนะคำว่ามโนราจึงเหลือคำว่าโนรานะโนราชาตรีในสมัยรัชกาลที่5ก็มีโนราขึ้นไปถวายตัวไปรำถวายที่หน้าพระที่นั่งแล้วก็ได้รับตำแหน่งซึ่งเกิดจากการรำโนราเนี่ยเรียกว่าหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะเห็นว่าโนราหมื่นระบำเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงรำสวยงามชาวบ้านเรียกว่าโนราคล้ายโนราคล้ายแต่ว่าเรียกว่าคล้ายขี้หนอนคือรำสวยงามอ่อนช้อยอย่างกับตัวกินนอนนะครับการแต่งกายของโนราเราไม่ทราบแน่ชัดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับปรากฏหลักฐานก็ต่อเมื่อมันมีความเจริญในการถ่ายภาพแล้วถูกไหมอย่างน้อยในรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับอันภาพโนราคล้ายขี้หนอนที่เราเห็นแต่งกายลักษณะนั้นนั่นคือความนิยมของโนราในสมัยหนึ่งต้องเข้าใจว่าแต่เดิมโนรานี่มีผู้รำที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเพิ่งมารำโนราในช่วงหลังแต่พอผู้หญิงเข้ามานั้นทำให้ผู้ชายสวมเสื้อไปด้วย

ในสมัยโบราณสมัยครูของผมคือท่านขุนอุปถัมภ์นรากรท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้121ปียุคโน้นนะครับยุคเก่าๆนะถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกฝึกโนราเขาก็จะพาลูกไปที่บ้านครูโนราจะไปในวันพฤหัสกลางคืนส่วนใหญ่ก็ไปกันเดือน4คือมีนาไปเดือน6เดือน9เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนดีจะไม่ไปเดือน5เดือน10เดือน8ก็ไม่ไปกันหรอกครับเมื่อก่อนไปที่บ้านครูแล้วไปอยู่กับครูไปอยู่ที่บ้านครูเลยครับพอถึงฤดูทำนาก็ช่วยครูทำนาถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็ช่วยครูเกี่ยวข้าวกลางคืนก็ฝึกรำโนรานั่นคือการฝึกโนรายุคโบราณไปบ้านครูไปครูก็ไม่ไกลหรอกครับเมื่อก่อนเดินนี่ไม่มีรถนี่ครับก็ส่วนใหญ่อยู่ในเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้นเลยครับถ้าจะฝึกรำกันนะครับท่านขุนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเข้มงวดมากของคนอื่นไม่ทราบนะสำหรับของท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาเนี่ยครับเข้มงวดมากในการฝึกแต่ละท่าต้องเป็นไปตามที่ท่านต้องการมีไม้เรียวเลยนะท่ารำโนรานะครับอ่อนในแข็งแข็งในอ่อนเราดูอ่อนช้อยแต่จะขาดความแข็งแกร่งไม่ได้เมื่ออย่างเราลงฉากกำลังขาถ้าไม่ดีทำนานไม่ได้ขณะยืนย่อตัวยืนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องมีท่ารำยืนอย่างนี้ถ้ากำลังขาเราไม่ดีไม่ได้หรอกครับส่วนโนรารำตัวอ่อนนั้นเป็นการเอาท่าโยคะมาผสมกับท่ารำโนราถ้าทำโยคะอย่างเดียวไม่มีท่าโนราประกอบก็ไม่ใช่ไม่เรียกว่าโนราตัวอ่อนเพราะรำโนราตัวอ่อนเป็นการแสดงความสามารถของแต่ละคนซึ่งถ้าจะทำได้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ป.1หรือป.2จึงจะฝึกได้ดีถ้าโตๆแล้วฝึกมีบางคนแค่นั้นแหละครับจึงจะฝึกได้ฝึกยากมากเพราะโนราตัวอ่อนเป็นการฝึกรำเพื่อแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละคนส่วนการรำปกติต้องมีความนุ่มนวลมีความแข็งแกร่ง

0: โนราเมื่อก่อนก็แสดงกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีแสงสว่างพอรำโนราได้หรอกรำโนรากลางวันลงโรงโหมโรง8โมงเช้าต่อ9โมงก็ปล่อยเด็กๆออกรำคือลูกศิษย์มือตั้งแต่มืออ่อนแล้วก็มือเก่งมือเก่งมือเก่งเรื่อยๆตัวนายโรงเองจะออกรำประมาณบ่ายสองรำตั้งแต่เช้าจุดเย็นนะครับเรียกว่ารำทำบทมันการรำทำบทนะครับเป็นการรำที่สำคัญของโนราแล้วเวลารำทำบทร้องรำเจรจาแทรกมันสนุกตรงนั้นมันพอไปรำภาคอื่นไม่สำเร็จเป็นของภาคใต้โดยแท้เลยครับคนภาคใต้ดูจึงจะรู้เรื่องดูแล้วจึงจะสนุกถ้าคนอื่นดูไม่สนุกหรอกครับเวลาผมไปรำทั่วประเทศผมลำบากจังเพราะต้องรำที่เขารู้เรื่อง
1: โนรานอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแล้วนั้นยังเป็นความเชื่อเรื่องพิธีกรรมอย่างหนึ่งของทางภาคใต้มีชื่อเรียกขานกันไปว่าโนราโรงครูหรือโนราลมครูมักประกอบพิธีกันในเดือน6ถึงเดือน9ของทุกปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไหว้ครูหรือไหว้บรรพบุรุษโนราอันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อครูเพื่อทำพิธีแก้บนเพื่อทำพิธียอมรับการเป็นศิลปินโนราคนใหม่ที่สมบูรณ์เรียกว่าพิธีครอบเสิร์ตโนราโรงครูมี2ชนิดคือโนราโรงครูใหญ่และโนราโรงครูเล็กจะเริ่มพิธีหรือเข้าโรงครูในวันพุธจนไปสิ้นสุดพิธีในวันศุกร์โรงพิธีสร้างแบบดั้งเดิมหน้าโรงหันไปทางทิศเหนือหรือใต้ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกเพราะเป็นการขวางตะวันตามความเชื่อของโนราว่าเป็นอัปมงคลด้านหลังของโรงพิธีทำเป็นเพิงพักของคณะโนราด้านขวาหรือซ้ายของโรงทำเป็นศาลสูงระดับสายตาสำหรับเป็นที่วางเครื่องบูชาเรียกว่าศาลหรือพาไหลซึ่งข้างบนจะปูผ้าขาวบนหมอนวางหัวพรานหัวทาสีหม้อน้ำมนต์เสิร์ตบายสีและเครื่องสังเวย

0: ยที่เป็นของแห้งเพื่อไว้บูชาตลอดทั้ง3วันประเพณีพิธีกรรมทางความเชื่อในการรำโนราโรงครูถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนปักใต้ให้ร่วมกันสืบสานสืบทอดและส่งต่อให้ยั่งยืนสืบไปตราบนานเท่านาน
1: ในการรำโรงครูนะครับต้อง3วันเริ่มเย็นวันพุธแล้วไปส่งครูในวันศุกร์แล้วเสร็จพิธีในวันศุกร์เนื่องจากวันศุกร์ในบางท้องถิ่นโดยเฉพาะสงขลาถ้าวันศุกร์เป็นวันพระไม่ส่งอีกพิธีไปเสร็จเอาวันเสาร์ไปอีกวันแล้วมันมีกฎเกณฑ์มากมายเรื่องการรำโรงครู
2: จุดมุ่งหมายของการรำโรงครูการที่ต้องทำในเดือนหน้าเดือนหกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะในแต่ละท้องที่ไม่เท่ากันเพราะขวางตะวันตกกระบี่ตรังอะไรเนี่ยมันไม่ทำเดือนหน้าเดือนหกนี่นะครับอาจจะทำต่างกันไปแล้วก็ทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมเขามันปฏิบัติสืบต่อกันมันไม่ได้บอกเราว่าทำไมต้องเข้าวันพุธถูกไหมฮะเพียงแต่ว่ามันปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นจารีตกลายเป็นขนบนิยมแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อต่อๆกันมา
1: ที่เขาเป็นอย่างนั้นภาคใต้นี่เราทำมันเกี่ยวกับการทำนาครับภาคใต้เราทำนาแล้วเราเก็บนะครับไม่ใช่เกี่ยวนะเก็บได้แกะเพราะนั้นกว่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็คือเดือน4หลังจากนั้นฝนก็จะแรงทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นจะรำโรงครูก็ไปวันเดือน4ปลายไปเดือน5เดือน6ไปเดือน7แล้วไปถึงเดือน9ถือว่าเป็นเดือนมงคลช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงครับแล้วเราก็ว่างงานหลังจากเดือน9เราทำนาอีกแล้ว
2: ในพิธีกรรมครูก็จะมีการแทงเข้นี่ถามว่าทำไมถึงแทงเข้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติมาสืบต่อกันมาแต่ก็มีเล่าว่าพญาจรวดหรือจระเข้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรนะครับหรือเป็นอาธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอธรรมต้องต่อสู้กับธรรมะธรรมะต้องชนะเพราะฉะนั้นการปราบปรามอะไรบางอย่างนี้มันเป็นส่วนผลักดันให้พิธีกรรมโดราโรงครูเนี่ยมีความเข้มขลังนะน่าเชื่อถือน่าศรัทธาย
1: ุคหนึ่งโนรานั้นเหลือแต่ชื่อพอมาถึงยุคปัจจุบันใน10ปีนี้เปลี่ยนอีกการแสดงเป็นรูปแบบละครเลิกไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าไอ้ทีวีมันมีมากเกินนักแสดงก็ไม่ค่อยถึงบทบาทเพราะฉะนั้นจะเหลือรำจากชุดใหญ่ๆแล้วก็มีดนตรีมีหางเครื่องแค่นั้นเลยครับทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่คนนิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวโนราการแสดงโนราเป็นอาชีพเขาก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดครับจะอยู่รอดได้ต้องอยู่ที่คนดูผมว่าอย่างนั้นนะครับ

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งมรดกในถิ่นฐานย่านโบราณที่เรียกขานกันว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
1: การเดินทางอันยาวไกลนอกจากจะทำให้ผมได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้คนมากมายในหลากหลายสถานที่ยังทำให้ผมได้เข้าใจด้วยว่าแท้จริงแล้วนั้นบรรดามรดกต่างๆที่สูญสลายหายไปคือสิ่งธรรมดาสามัญที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ร่วมกับมันในทุกวี่ทุกวันและสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างแนวคิดให้เราได้รับรู้ว่าจะต้องปรับตัวอย่างไรจะต้องใช้วิธีการไหนเพื่อใช้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2: คือแต่เดิมเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยเช่นเรื่องการทำหม้อทำกระเบื้องซึ่งนับวันเนี่ยมันจะสูญหายไปแล้วไอ้มรดกที่เป็นความรู้ล้ำค่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะมันยังไม่มีการเก็บรวบรวมจริงๆคือมันก็จะมีอยู่ตามหนังสือต่างๆแล้วก็คนที่ทำหม้อจริงๆเนี่ยนับวันเนี่ยมันก็จะสูญหายตายจากถามว่าจะให้มันดำรงอยู่ได้ไงมันก็ต้องเอามาเป็นความรู้ให้เด็กได้ร่ำเรียนแล้วมันเป็นการสืบสานความรู้จากคนสู่คนนะ
3: สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องให้การเรียนรู้กับคนให้เขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอิฐหนึ่งก้อนจะเป็นโบราณวัตถุหนึ่งแห่งที่เขามีอดีตความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่นี่ไม่ว่าแหล่งที่จะผลิตหม้อก็ดีหรือทำกระเบื้องดินจากเกาะยอก็ดีอะไรที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่มันไม่เหลือเพราะคนมันไม่เห็นความสำคัญ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครลุ่มเลโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดามรดกทางศิลปะสถาปัตย์หัตถกรรมอันล้ำเลิศซึ่งสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับคนเลสาบมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นสามัญของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนพื้นถิ่นแผ่นดินไหนหรือหน่วยงานราชการใดๆก็ตามทีจะต้องมีศรัทธาร่วมกันในการที่จะรังสรรค์รักษาบูรณะพัฒนาบรรดามรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้คงมีคงอยู่เคียงคู่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้ได้ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดหรือจะไม่คิดสนใจสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยปล่อยทิ้งให้สูญสลายหายไปฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: ลึกซึ้งอร่อยมากมาก
3: วิ่งนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องสอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah?
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: eat,
7: right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
9: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าให้พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตาม

0: มกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับ
1: วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
0: มีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงปลูกผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสีหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสีหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

0: ของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. Let's see our topic for today. ก่อนที่คุณนกจะขึ้นหัวข้อให้เราวันนี้ภาพอะไรเอ่ย Look at the picture. What are these?
2: Animals.
0: They are animals. Can you tell me the names of animals? บอกชื่อให้ได้ไหมคะว่ามีตัวอะไรบ้างเอ่ยตัวแรกค่ะตัวแรกคือสัตว์อะไรเอ่ย
2: Rabbit
0: very good next
2: pig
0: next
2: lion
0: next
2: monkey
0: and the last one
2: squirrel
0: กระรอกหรือว่า squirrel นั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันคือ joyful animals
2: joyful animals
0: joyful animals ดูจากภาพแล้วสัตว์เหล่านี้มีความสุขไหมเอ่ยทุกคนมีความสุขหมดเลยฉะนั้น joyful ก็คือสัตว์ที่ทำไมคะมีความสุขสนุกสนานนั่นเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราลองมาดูกันว่าเด็กๆจะต้องทำอะไรได้

0: อย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายคำศัพท์วลีและประโยคในการอ่านเรื่องราวได้ฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้อ่านเรื่องนั่นเองถัดไปค่ะอย่างที่สองเมื่อนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วนักเรียนต้องสามารถบอกใจความสำคัญและบอกรายละเอียดในเรื่องราวได้นั่นเองอย่างที่สามค่ะนักเรียนอ่านเรื่องราวแล้วจะต้องบอกองค์ประกอบของเรื่องได้นั่นเองและสุดท้ายค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเล่านิทานฉะนั้นเวลาที่เราฝึกเล่านิทานเนี่ยเราต้องใช้โทนหรือว่าน้ำเสียงให้เหมาะสมกับนิทานที่เราจะเล่านั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เด็กจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะ So we will use ใบความรู้ที่9ค่ะ Joyful Animals นะคะในการประกอบเรื่องราวที่จะเรียนในวันนี้นั่นเองโอเค please open your workbook to page 44เปิดหนังสือไปที่หน้า44ได้เลยค่ะในระหว่างนะคะที่เด็กๆ ดูเรื่องราวคุณนกจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟังอะเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้เมื่อเด็กๆฟังไฟล์เสียงให้เราดูซิว่าในการเล่านิทานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมคะลองดูซิว่าผู้บรรยายเวลาที่เขาเล่าเนี่ยเขาใช้โทนน้ำเสียงอย่างไรเมื่อเข้าสู่บทบาทตัวละครของสัตว์แล้วน้ำเสียงเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้ตามจุดประสงค์ของเราเด็กๆจะต้องฝึกเล่านิทานนั่นเองฉะนั้นครูจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆฟัง2ครั้งด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองมาดูสิคะว่าเขาเนี่ยเล่านิทานอย่างไรเริ่มเลยค่ะ
1: In a big forest there was a tiny squirrel named Nutty Nutty loved to collect nutsBut he felt very lonely because he had no friends.
2: I want to have a friend.
1: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Bouncy wanted to play. So Nutty joined in. They hopped and laughed together.
2: Let's play together,
1: said Bouncy.
2: Okay, that's great,
1: replied Nutty. Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey,And a funny pig, they explored the forest, played, sang and danced together, so, all of them had so much fun. Yay! Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest, they found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: เรียบร้อยแล้วสำหรับการฟังรอบที่1ทีนี้การฟังรอบที่2ของเราครูจะให้เด็กๆลองจับใจความสิคะว่าเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างนะเรื่องนี้มีตัวละครอะไรบ้างและเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้ฉะนั้นเมื่อฟังแล้วต้องจับใจความสำคัญหรือรายละเอียดของนิทานให้ได้ถ้าพร้อมแล้วให้ฟังอีก1รอบค่ะ
1: In a big forestThere was a tiny squirrel named Nutty. Nutty loved to collect nuts, but he felt very lonely because he had no friends.
2: I want to have a friend,
1: Nutty said to himself. One day, Nutty met a happy bunny named Bouncy. Bouncy wanted to play. So Nutty joined in. They hopped and laughed together.
2: Let's play together,
1: said Bouncy.
2: Okay, that's great,
1: replied Nutty.Soon, more friends joined. A gentle lion, a playful monkey, and a funny pig, they explored the forest, played, sang and danced together, so, all of them had so much fun. Yay! Shouted the animals. Nutty felt joyful. He was no longer lonely. Friends made life colorful. In the forest,They found that friendship turned ordinary days into wonderful days.
0: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่นกถามคำถามไว้มีตัวละครอะไรบ้างเอ่ยมีตัวอะไรบ้างคะพีก What else อะไรอีก
3: Monkey
0: What else Squirrel ตัวละครหลักของเราเลยใช่ไหมเอ่ยมีอีก2ตัวค่ะมีอะไรอีกRabbit and the last one Lion นี่คือตัวละครของเราจากเรื่องเนี่ยที่เด็กๆได้ฟังเนี่ยคิดว่าฉากแรกเกิดอะไรขึ้น

0: ี่ยเป็นฉากของใครคะสควอร์เรลกระรอกกระรอกรู้สึกอย่างไรเขาบอกว่าอะไรมีความสุขหรือว่ากำลังเศร้าอยู่กำลังเศร้าอยู่เพราะอะไรเอ่ยเขาไม่มีเพื่อนใช่ไหม he had no friends หลังจากนั้นเขามาเจอใครคะมาเจอกระต่ายน้อยชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างชื่อว่าอะไรเอ่ยเบลซี่เบลซี่ทำไมพากระรอกไปทำอะไรเอ่ยไปทำไมกันไปเล่นด้วยกันใช่ไหมเบลซี่ก็เล่นกับนัตตี้ใช่ไหมหลังจากนั้นไปเจอเพื่อนเพิ่มอีกมีอะไรบ้างนะมีมังคีมีอะไรอีกคะไลออนแอนพิกสามตัวนี้ก็ชวนทำไมคะชวนสองตัวนี้เล่นใช่ไหมหลังจากนั้นนัตตี้รู้สึกอย่างไรเมื่อมีเพื่อนแล้วมีความสุขหรือยังมีความสุขแล้วนั่นเองอ่ะทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยเด็กๆจะต้องเล่านิทานเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้ในวันนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนดีกว่านะคะอ่ะทีนี้ลองดูค่ะเด็กๆสามารถดูในใบงานของตัวเองได้เลยถ้ามองเห็นไม่ชัดเจนนะคะอ่ะแล้วอ่านตามคุณนกได้เลยฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยสังเกตไหมเอ่ยเมื่อสักครู่ที่ฟังน้ำเสียงของเขาราบเรียบเลยไหมไม่ฉะนั้นน้ำเสียงของเขามีโทนต่ำโทนสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับตามตัวละครฉะนั้นเราจะสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นด้วยนะอ่ะโอเคพร้อมหรือยัง ready
1: yeah.
0: ready
1: yeah.
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วลองดูค่ะอันแรก in a big forest
1: in a big forest
0: in a big forest
1: in a big forest
0: there was a tiny squirrel
1: there was a tiny squirrel
0: there was a tiny squirrel
1: tiny
0: แปลว่าอะไรเอ่ย tiny very small เล็กๆใช่ไหมคะ named nothing
1: name nothing
0: แสดงว่าเจ้ากระรอกตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ย Nutty นั่นเอง Nutty loved to collect nuts
1: but he felt very lonely
0: because he had no friendsเมื่อสักครู่คือน้ำเสียงของผู้บรรยายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ลองสวมบทบาทเป็นกระรอกบ้างนะ I want to have a friend
1: I want to have a friend
0: ประโยคนี้บนความเศร้านิดๆใช่ไหมเป็นว่าอะไรเอ่ยฉันทำไมจังเลยฉันอยากจะมีเพื่อนจังเลยอ่ะ Nutty said to himselfNutty said to himself. เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
1: One day.
0: Nutty met a happy bunny. แสดงว่าบันนี่แปลว่าอะไรได
1: ้
0: กระต่ายนั่นเอง
1: Name Bouncy.
0: เจ้ากระต่ายชื่ออะไรเอ่ย
1: Bouncy.
0: Bouncy wanted to play.
1: So Nutty joined in.
0: They hopped. แปลว่าอะไร hopped? กระโดด and laughed together. Laugh คืออะไร laugh? หัวเราะพวกมันทำไมคะกระโดดแล้วก็หัวเราะด้วยกันนั่นเองทีนี้สวมบทบาทเป็น Bouncy นะเด็กๆคิดคาแรคเตอร์ของตัวเองได้เลยว่าจะทำน้ำเสียงโทนไหนอ่ะลองดูเสียงคุณน้องก่อน
1: Let's play together.
0: เวลาเราจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยน้ำเสียงเราต้องทำไหมดูยังไงสดใสใช่ไหมร่าเริงอ่ะต่อค่ะ
1: Said Bouncy.
0: ทีนี้เพื่อนชวนเล่นแล้วนัตตี้ต้องรู้สึกอย่างไรดีใจใช่ไหมฉะนั้นประโยคนี้
1: Okay, that's great.
0: Reply nothing. จากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมีเพื่อนเพิ่มใช่ไหมอ่ะ

0: Soon.
1: Soon.
0: More friends join.
1: More friends join.
0: A gentle lion.
1: A gentle lion.
0: A playful monkey.
1: A playful monkey.
0: And a funny pig.
1: And a funny pig.
0: They explored the forest.
1: They explored the forest.
0: Explored.
1: Explored.
0: The forest.
1: The forest.
0: Played.
1: Played.
0: Sang.
1: Sang.
0: And danced together.
1: And danced together.
0: So all of them had so much fun.
1: So
0: all of them had so much fun. เวลามีความสุขมากๆจะพูดคำว่าฮูเร่ต้องใส่น้ำเสียงยังไง
1: ฮ
0: ูเร่พร้อมกันนะ one two threeฮูเร่ชูมือขึ้นมาด้วย one two three ฮูเร่ okay shouted the animals สัตว์เหล่านี้ก็ตะโกนมาเลยว่าทำไมนะ one two three ฮูเร่ okay เยี่ยมมากจากนั้นเกิดอะไรขึ้น Nutty felt joyful
1: Nutty felt joyful
0: he was no longer lonely
1: he was no longer lonely
0: Nutty ก็รู้สึกทำไมแล้ว joyfulมีอะไรสนุกสนานมีความสุขเหงาอีกต่อไปไหมไม่เหงาแล้ว Friends made life colorful
1: Made
0: life colorful เพื่อนเนี่ยทำให้เราทำไมคะ Colorful มีอะไรมีความสุขมีสีสันนั่นเอง In the forest
1: In the forest
0: They found thatFriendship.
1: Friendship.
0: Turn ordinary days.
1: Turn ordinary days.
0: Into wonderful days.
1: Into wonderful days.
0: เขาพบว่าอะไรคะในป่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนๆที่มาเล่นกับนัตตี้เนี่ยเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาของนัตตี้ให้กลายเป็นวันที่ทำไม wonderful เป็นยังไงเอ่ยมีสีสันมีความสุขนั่นเองฉะนั้นตาให้เด็กๆลองอ่านเองทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีช่วงให้ฝึกด้วยแต่เด็กๆจ๋าเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าการเล่าเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันถ้าพูดถึงการเล่าเรื่องแสดงว่าเราเล่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะมีคำกริยาที่บ่งบอกความเป็นอดีตหรือผ่านมาแล้วนั่นคือคำกริยาช่องที่2นะหรือเราเรียกว่า past tense verbs นั่นเองฉะนั้นคุณโอ๊กอยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันหาคำกริยาช่องที่2หน่อยลองไล่ไปค่ะดูในใบงานใบความรู้ของเด็กๆได้เลยประโยคแรก in a big forest there was a tiny squirrel คำไหนเป็นคำกริยาช่องที่2คำว่าอะไรเอ่ยคำว่า was เก่งมากฉะนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้ให้คุณนกหน่อย was was คือคำกริยาช่องที่2นะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางทำเช่นเดียวกันนะคะขีดเส้นใต้คำว่า was ให้หน่อยถัดไปเด็กๆค่ะช่วยกันดูประโยคที่2ค่ะ Nutty loved to collect nuts มีไหมคือคำว่าอะไรเอ๋ verb ช่องที่2นะคือคำว่าอะไรคำว่า love เก่งมากค่ะ love เดี๋ยวคุณลูกจะให้เด็กๆสังเกตด้วยว่าแบบไหนนะหน้าตาของ verb ช่องที่2ถัดไป but he felt very lonely ประโยคนี้มี1คำค่ะคำว่าอะไรเอ่ยเฉลยคือคำว่า felt นั่นเองแปลว่ารู้สึก felt lonely ถัดไป because he had no friends ในนี้มีหนึ่งคำที่เป็นคำกริยาช่องที่สองคือคำว่าอะไรคือคำว่า had นั่นเอง had no friends ถัดไป I want to have a friend Nutty said to himself Nutty said to himself ตรงนี้มีหนึ่งจุดค่ะคำไหนเป็นคำกริยาช่องที่สองคำว่า said นั่นเองแปลว่าพูดNutty พูดกับตัวเอง said to himself ฉะนั้นในย่อหน้าที่1มีคำกริยาช่องที่2ด้วยกัน5คำนั่นเองถัดไปค่ะเรามาดูย่อหน้าที่2 One day Natty met a happy bunny ตรงนี้มี1จุดคือคำว่าอะไรใครรู้บ้าง Natty met a happy bunny คำไหนเป็นคำกริยาคำว่าอะไรคำกริยาคือคำว่า met นั่นเองแปลว่าพบนะคะขีดเส้นใต้ได้เลย met ชื่อว่า Bouncy ถัดไปประโยคนี้เด็กๆ Bouncy wanted to play มีหนึ่งคำค่ะ Bouncy wanted to play คำว่าอะไรเอ่ยคำว่า wanted เองwanted แปลว่าต้องการนั่นเองนัตตี้Bouncy เนี่ยต้องการที่จะเล่น so Natty joined in คำว่าอะไรเอ่ย คำว่าอะไร join very good join เด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยคำกริยาช่องที่2มี2แบบแบบแรกมีการเติมอะไรเข้ามาสังเกตไหมเติมอะไรเข้ามาed ใช่ไหมฉะนั้นลองหานะถัดไป they hopped and laughed together มี2คำค่ะในประโยคนี้คำไหนเป็นคำกริยาช่องที่2 they hopped and laughed together คำว่า hopped and laughed นั่นเองขีดเส้นใต้ได้เลยไปค่ะ Let's play together said Bouncy มีคำซ้ำที่เราเคยกล่าวถึงไปแล้วในนี้ said Bouncy คำว่าอะไรเอ่ย said very good said Bouncy okay that's great reply Natty ในนี้มีหนึ่งคำที่เป็นคำกริยาช่องที่สองในประโยคนี้ reply very good reply ฉะนั้นสังเกตได้หรือยังว่าคำกริยาช่องที่2จะต้องมีการเติมอะไรเอ่ย ฉะนั้นย่อหน้าถัดไปคุณนกไม่บอกแล้วนะสังเกตเองนะคะ Soon more friends join มีคำว่าอะไรคะคำกริยาช่องที่2 join very good join A gentle lion a playful monkey and a funny pig they explore the forestมีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าอะไรนะ explore เห็นไหมเอ่ย explored explore แปลว่าไปทำไมคะไปท่องเที่ยวใช่ไหมไปท่องเที่ยวในป่าไปสำรวจป่านั่นเองต่อไป played ใช่ไหมเอ่ยคำนี้ใช้คำกริยาช่องที่สองไหม played ใช่แซงก็ใช่เหมือนกันนะ and คำว่าอะไรนะDance very good danced together จากนั้นค่ะ so all of them had so much fun มีคำซ้ำที่เราเคยขีดไปแล้วคือคำว่าอะไร had very good had ถัดไป hooray shouted the animals มีคำว่าอะไรนะคำกริยาช่องที่2 shouted okay very good ฉะนั้นในย่อหน้านี้หรือ paragraph นี้มีคำกริยาช่องที่2ด้วยกันกี่คำเอ่ย7คำนั่นเองถัดไปย่อหน้าสุดท้ายคุณน้องให้เวลาเด็กๆ1 minute หาเองได้ไหมเอ่ยให้เวลา1นาทีค่ะในการลองหาคำกริยาช่องที่2ในย่อหน้าสุดท้ายสิมีคำซ้ำด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีคำซ้ำขีดเส้นใต้คำซ้ำให้ด้วย

0: เด็กๆลองดูที่หน้าจอดูสิ5คำของเราเหมือน5คำของคุณนกหรือไม่นะคะคำแรกค่ะคำว่าอะไรเลยคำนี้เราขีดเส้นใต้ไปแล้วคือคำว่า felt very good felt ถัดไปในประโยคที่2ค่ะ he was no longer lonely มี1คำคือคำว่า was very good 2คำแล้วนะถัดไปค่ะ friends made life colorful ในนี้มี1คำ made นั่นเองถัดไป in the forest they found that มี1คำ they found that คือคำว่า found และคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรจ๊ะคำนี้ใช่ไหมเอ่ย turned turn ไหนใครหาได้ครบเยี่ยมมากฉะนั้นคุณนกอยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราอยากจะแบ่งกลุ่มคำกริยาช่องที่2เป็น2กลุ่มโดยที่กลุ่มแรกเด็กๆอ่านตามก่อนนะ regular verbs โอเค one more time regular verbs irregular verbs verb ปกติและ verb ไม่ปกติถ้าเด็กๆจะต้องนำ verb พวกนี้มาแบ่งเป็น2กลุ่มนักเรียนคิดว่าแบบไหนถึงจะอยู่ในช่องแรกเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วใช่ไหมแบบแรกคือมันเติมทำไมมันเติม ed และแบบที่สองมันเติม ed ไหมลูกไม่เติมไหนใครคิดว่า verb ปกติคือ verb ที่เติม ed please show me your hands ไหนใครคิดว่า verb ปกติคือ verb ที่เติม ed ฉะนั้นverb ที่เติม ed เขาเรียกว่า regular verb และอีกหนึ่งอย่างคือ irregular verb คือ verb ที่ไม่เติม ed แต่สังเกตมันเปลี่ยนหน้าตาไปใช่หรือไม่ was เป็น verb ช่องที่2ของอะไรเอ่ย verb to be felt มาจากคำว่า feel had มาจากคำว่า haveSaid มาจากคำว่า say met มาจากคำว่า meet sang มาจากคำว่า
1: song
0: ฮึมาจากคำว่า sing made มาจากคำว่า make found มาจากคำว่า find นั่นเองแสดงว่ามันเปลี่ยนหน้าตาไปเลยใช่ไหมคะแต่แบบที่เป็นปกติสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาใช่ไหมมันแค่เติมอะไรเข้าไป
1: ed
0: ฉะนั้นคุณเราอยากให้เด็กๆช่วยอ่าน verb พวกนี้พร้อมกันก่อนโอเคไหมเอ่ยอ่านออกเสียงตามนะคะเสียงดังฟังชัดโอเคไหม one two three was
1: was
0: was felt
1: felt
0: felt
1: had
0: had
1: had
0: said
1: said
0: met
1: met
0: sang
1: sang
0: made found
1: found
0: ทีนี้เราอ่าน verb ไม่ปกติไปแล้วลองมาดู verb ที่ปกติวิธีการอ่านของมันแบ่งได้เป็น3อย่างอย่างแรกเสียงท้ายลงเสียงด้วยตัว t หรือเสียงอะไรชื่ออ่านตามค่ะชื
1: ่อ
0: ชื่อแสดงว่าเมื่อเราอ่านคำพวกนี้เราต้องมีเสียงอะไรข้างท้ายชื่อเสียงชื่อนั่นเองฉะนั้นอ่านตามค่ะ hopped
1: hopped
0: laughed
1: laughed
0: danced
1: danced
0: ออกเสียงท้ายว่าชื่อแต่ฮอปถือแบบนี้ได้ไหมเสียงท้ายไม่ต้องยาวนะไม่ใช่แบบโอ๊ยคุณโน้ตบอกให้อ่านถือ

0: นะ love to เอาใหม่อยากให้เด็กอ่านด้วยตัวเอง1รอบชื่อแต่ว่าไม่ต้องดังนะอ่ะ1 2 3
1: hop
0: hop to เอาใหม่ลูก hop
1: hop
0: laughed
1: loud
0: danced
1: danced
0: คำพวกนี้ออกเสียงถึท้ายคำถัดไปตัวดีน่าจะออกเสียงว่าอะไรดีฟังก่อนนะ loved
1: joined
0: explored replied played turned อ่านเองได้ไหมแต่ไม่เอา love ดื joy ดื้ไม่เอาเอาแบบดื้ในลำคอโอเคไหม joy อย่างเงี้ย joy ลองอ่านเอง one two three คำแรกก่อนลูก love joy explore reply play turn โอ้โหดื้กันสนุกเลยนะแต่เมื่อเราอ่านคำในประโยคแล้วเนี่ยจะมีการเชื่อมเสียงด้วยตัวเองนะลูกนะฉะนั้นไม่ต้องออกเสียงท้ายชัดเจนนะคะถัดไปอันนี้ออกเสียง it ตอนก่อน it ฉะนั้นคำแรก
1: wanted
0: เห็นไหมมีการเชื่อมเสียงระหว่าง t กับ ed ฉะนั้นอ่าน
1: wanted
0: shouted อันนี้เอาเสียงลงท้ายหนักได้นิดนึงฉะนั้นอ่านเอง one two three
1: shouted
0: โอเคทีนี้คุณนกจะสุ่มคุณนกชี้คำไหนเด็กๆอ่านคำนั้นโอเคไหมด้วยเสียงท้ายที่ถูกต้องด้วยนะพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะ
1: shouted
0: one more time
1: shouted
0: คำนี
1: ้
0: hopped
1: ค
0: ำนี
1: ้ danced
0: คำนี
1: ้
0: joined คำนี
1: ้
0: shouted ฉะนั้นเด็กๆเนี่ยจะต้องอ่านเสียงคำเหล่านี้ให้ชัดเจนเนื่องจากวันนี้เราต้องมีการอ่านเรื่องด้วยตัวเองฉะนั้นกิจกรรมใบของเราค่ะเรายังใช้ใบความรู้เดิมอยู่นะคะ Read joyful animals with your partner ให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนได้เลยฝึกอ่านเรื่องนี้นะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านโทนน้ำเสียงให้เหมาะสมกับตัวละครนะคะถ้าพร้อมแล้วฝึกอ่านได้เลยค่ะจับคู่กับเพื่อน

0: เด็กๆก็ได้ฝึกเล่านิทานกับเพื่อนๆไปแล้วไหนขอเสียงเด็กๆต้นทางลองเป็นเจ้ากระต่ายให้หน่อยคำนี้ Let's play together ใส่ inner ได้เลยโอเคไหม 1 2 3
1: Let's play together
0: อ่ะไหนลองเป็นกระรอกสิคะ Okay that's great 1 2
1: 3 Okay
0: let's play โอเคไหนลองฮูเร่พร้อมกันแบบมีความสุขสิคะ 1 2
1: 3
0: โอเคเยี่ยมมากฉะนั้นเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยก็ต้องมีโทนสูงเสียงต่ำใช่ไหมเอ่ยไม่อย่างนั้นคนฟังจะรู้สึกอย่างไร
2: น
0: ่
2: าเบ
0: ื่อใช่ไหมอ่ะโอเคเยี่ยมมากทีนี้ค่ะงานถัดไปของเรา we will use worksheet 20แผนภูมิเนื้อเรื่องซึ่งอยู่ในใบงานที่20ของเรางานนี้เราจะ work in groupsทำงานเดียวหรือทำงานกลุ่มจะให้เรา read the story joyful animals and write the story map เราลองมาดู story map กันมีอะไรบ้างอย่างแรกคำนี้ค่ะ title อ่านตามเลยค่ะ
1: title
0: อันนี้คืออะไรเอ่ยชื่อเรื่องใช่ไหม title เดี๋ยวเราค่อยไปเขียนด้วยกันในกลุ่มถัดไปอย่างที่สองค่ะคำนี้อ่านตามค่ะ characters
1: characters
0: ตรงนี้ให้เด็กๆใส่อะไรเอ่ยตัวละครซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆทราบแล้วว่าตัวละครมีอะไรบ้างอย่างแรกใส่ชื่อเรื่อง character คือตัวละครจากนั้น
1: setting
0: คำนี้ก็คือฉากในนิทานของเรานั่นเองเราอ่านไปแล้วใช่ไหมเจอไปแล้วถัดไปเวลาที่เราพูดถึงนิทานเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้นเรื่องจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่านตามค่ะ beginning
1: beginning
0: ซึ่งสังเกตดีๆเนี่ยในใบความรู้ของเรามีการแบ่งย่อหน้าแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นคำว่าต้นเรื่องก็ต้องอยู่ย่อหน้าที่เท่าไหร่

0: เดี๋ยวลองไปคิดกันเองในกลุ่มยังไม่บอกนะมีต้นเรื่องแล้วถัดไปอ่านตามค่ะ
1: middle
0: คือช่วงกลางเรื่องนั่นเองช่วงกลางเรื่องเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายค่ะเด็กๆ end อ่านตามค่ะ
1: end
0: ตอนจบเป็นอย่างไรของเรื่องนะคะ end คือตอนจบนั่นเองฉะนั้นเขียนลงไปนะคะนักเด็กปลายทางเขียนลงไปในใบงานของเพื่อนคนใดคนหนึ่งได้เลยปรึกษากันก่อนในกลุ่มนะคะคำของคนในกลุ่มก่อนเนาะอ่ะสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำใบงานที่20ค่ะเรื่อง story map ให้นักเรียนอ่านเรื่องนะคะ joyful animals และเขียนแผนผังเรื่องสำหรับคุณครูปลายทางค่ะคอยความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานด้วยและปลายทางสามารถใช้แบบประเมินที่6ค่ะประเมินการเขียนของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กๆ เขียนเหมือนคนนกหรือมินะคะอ่ะอย่างแรกค่ะชื่อเรื่องชื่อว่าอะไรนะ Joyful Animals Very good ตัวละครมีตัวอะไรบ้างมี Tiny Squirrel นะคะนักเรียนลองตรวจสอบกับคำตอบของตัวเองได้เลย A Happy BunnyA gentle lion, a playful monkey, and a funny pig. ไหนใครได้ตัวละครครบ5ตัวตามนี้เยี่ยมมากนะคะถัดไปนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ย
1: Forest.
0: Very good. In a big forest. In a big forest.ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปคร่าวๆค่ะว่าเหตุการณ์เริ่มต้นเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าอะไรคะเหตุการณ์เริ่มต้นบอกว่ามีกระรอกตัวหนึ่งชื่อว่านัตตี้เนี่ยชอบทำไมคะชอบสะสมถั่วใช่ไหมแต่นัตตี้รู้สึกอย่างไรเหงาใช่ไหมพอนัตตี้ทำไมลูกไม่มีเพื่อนฉะนั้นถ้าเด็กๆดูในใบความรู้ของเด็กๆเนี่ยจะอยู่ในย่อหน้าที่1นั่นเองถ้าเขียนไม่ทันให้เขียนย่อหน้าที่1ว่า beginning นั่นเองนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนะคะถัดไปค่ะเราลองมาดูตรงกลางเรื่องเกิดอะไรขึ้นนัตตี้เขาไปเจอใคร
1: เ
0: จอกระต่ายชื่อว่าอะไรเบาซี่แล้วเขาก็ทำไมกันเล่นด้วยกันใช่ไหมคะนั่นคือย่อหน้าที่เท่าไหร่ในใบความรู้ของเราย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3นั่นเองฉะนั้นย่อหน้าที่2และย่อหน้าที่3คือ middle ตรงกลางเรื่องนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะถัดไปค่ะตอนสุดท้ายของเรื่องเกิดอะไรขึ้นนัตตี้รู้สึกอย่างไรจากที่เหงาอยู่มีความสุขแล้วหรือยังมีความสุขแล้วเพราะนัตตี้มีเพื่อนแล้วนั่นเองฉะนั้นตอนจบของเรื่องอยู่ย่อหน้าสุดท้ายในใบงานใบความรู้ของเด็กๆนั่นเองนะคะฉะนั้นเด็กๆจ๋าเวลาที่เราจะต้องมีการแต่งนิทานสักหนึ่งเรื่องเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างแรกที่เราเขียนว่า joyful animals คืออะไรเอ่ยชื่อเรื่องจากนั้นเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาตัวละครและต้องมีอะไรด้วย setting สถานที่จากนั้นเราก็ต้องเริ่มด้วยต้นเรื่องกลางเรื่องและ
1: ท
0: ้ายเรื่องนั่นเองฉะนั้นนี่คือวิธีการที่เราจะแต่งนิทานหรือละครสักหนึ่งเรื่องนั่นเองนะคะทีนี้เราลองมาสรุปครูจะให้เด็กๆช่วยกันอ่านคำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะอ่ะเด็กๆหันมามองที่หน้าจอได้เลยคำแรกค่ะอ่านเอง one two three
1: love
0: ยามาก
1: love
0: joy head dance felt shouted and the last oneHopped นั่นเองฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมไปฝึกฝนการอ่านคำเหล่านี้ด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ Put on the puppet show สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบความรู้ที่10ค่ะเรื่อง Joyful Animals ใบงานที่21เรื่อง Make a Paperback Puppet ถุงกระดาษดินสอสีไม้กาวกรรไกรแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะดูจากสิ่งที่เราต้องเตรียมในครั้งหน้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการอะไรเอ่ยการประดิษฐ์นั่นเองฉะนั้นเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ตัวละครในเรื่อง Joyful Animals นั่นเองนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด Let's Think and Talk นั่นเองในวันนี้คุณน้องขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Things are never quite as scary when you have got a best friend สิ่งต่างๆจะไม่น่ากลัวเลยถ้าเรามีเพื่อนสนิทของเราไปด้วยใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นเมื่อเรามีเพื่อนเนี่ยเราก็รู้สึกทำไมคะอุ่นใจนั่นเองนะคะโอเค that's it for today เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้
2: class ready

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากคุณยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นเท้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนเขาทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนไปเรียบร้อยแล้วครับในชั่วโมงนี้เรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็จะเป็นการหารจำนวนคล้านั่นเองก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของในเรื่องของการหารนะครับซึ่งในวันนี้ในเรื่องของการหารจำนวนคล้านั้นนักเรียนก็อาจจะต้องใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนเข้ามาช่วยในชั่วโมงนี้นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับอยู่ในเรื่องของการหารจำนวนคละครับทีนี้ครับนักเรียนก่อนที่เราจะมาเรียนในเรื่องของการหารจำนวนคละเดี๋ยวเรามาทบทวนการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนักเรียนจำได้ไหมครับการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรทำได้ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางวิธีการเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินมีวิธีการทำอย่างไรครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับส่วนตัวส่วนคงเดิมเก่งมากๆครับนักเรียนตอบคุณครูมาบอกว่านำจำนวนนับไปคูณกับตัวส่วนแล้วก็นำไปบวกกับตัวเศษส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้ลองเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก็จะมี1เศษ2ส่วน5และ3เศษ1ส่วน2ครับนักเรียนครับ1เศษ2ส่วน5เขียนในรูปของเศษเกินขั้นตอนแรกเราต้องก่อนครับนำหนึ่งไปคูณ